0: คะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นอีกด้วยนะคะส่วนวันที่3ค่ะก็จะไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะคะที่วัดหน้าพระเมรุค่ะไฮไลท์นะคะก็คือมื้อกลางวันนะคะก็จะพบปากพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานั่นเองนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทริปนี้นะคะสบายมากๆเลยค่ะเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางนะคะพักโรงแรมหรูแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศทุกมื้อเลยนะคะราคาทริปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพียง 1,590
1: ครับ
0: 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทต่อท่านสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และเบอร์086-825-1444นะคะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ
1: Exclusive จริงๆนะครับตอนนี้ก็ไป Exclusive Talk เหมือนกันกับในหัวอัดของเราครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยวันนี้ครับ
3: ครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับปกติก็พูดเรื่องอื่นวันนี้ก็เลี้ยวมาเรื่องของโซลาเซลล
1: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะกู้เงิน400,000,000ใน200,000,000เนี่ยไปทำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนละครึ่งพลัสแต่จริงไม่ใช่คนละครึ่งแล้วครับแล้วก็อีก200,000,000เนี่ยนะครับไปเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของภาคเกษตร
1: ครับ
3: ครับในการเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลนะครับพลังงานจากน้ำมันจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยหนึ่งในพลังงานสะอาดก็คือเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของในผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่สัก4ประเด็นที่ต้องการจะทำก็คือ1การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์นะครับ2เป็นการสร้างเครือข่ายไฟฟ้ารองรับการซื้อขายระหว่างครัวเรือน
1: power grid
3: ใช่
1: ครับ
3: ตามก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกของประเทศเนี่ยเป็นสีเขียว4ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนบุคลากรให้พร้อมกับการมีเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้มีช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ซ่อมแบตเตอรี่อันนี้เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่เขาพูดผมก็จับประเด็นว่าอ๋อในสองแสนล้านที่จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีอยู่4เรื่องนะครับทีนี้มาดูวันนี้คุยกับเรื่องเครื่องภาคเกษตรสิ่งที่ผมจะคุยท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรยกตัวอย่างของไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสิ่งที่เกษตรกรกังวลต้องทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องโรยด้วยกลีบกุหลาบและก็ขยับไปดูว่าแล้วเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีนโยบายเรื่องของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเป็นแบบไหนซึ่งมันมีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็รอกับ200,000,000นะครับเงินพรบกู้เงินเนี่ยนะครับ400,000แต่เอา200,000มาทำเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็ทำเขาก็ผลักดันเรื่องของโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องเหมือนกันแต่จริงน่าจะเป็นสัก3เรื่องแต่ก็พูด4เรื่องนะ1ก็คือจะทำโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในระบบ

0: น้ําการเกษตรสูบน้ําการเกษตรนี่ก็จะเป็นทั้งสูบจากคลองนะตัดตีความนะครับก็คงสูบจากคลองเข้าไปไร่นาหรือสูบจากน้ําบาดาลนะครับสองก็ระบบจัดการน้ํานะในสวนเกษตรนะครับสามก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนสี่ก็คือเป็นการลดต้นทุนก็เหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสามนะมันจะเป็นสามสี่เนี่ยถ้าเราทำหนึ่งสองสามเราก็ได้สี่อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็น่าจะมีอยู่สามเรื่องที่ต้องทำที่กระทรวงเกษตรจะทำก็คือหนึ่งระบบสูบน้ำการเกษตรระบบจัดการน้ำในสวนไร่นานะครับสามก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มบริหารจัดการไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนนะครับทีนี้เอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนระบบสูบน้ำการเกษตรจากคลองหรือจากบาดาลเนี่ยนะครับจากใต้ดินเนี่ยเอาจากใต้ดินก่อนแล้วกันจากน้ำบาดาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เกษตรตัวเกษตรกรต้องรู้หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรู้ถ้าอยากทำโครงการนี้นะครับหนึ่งเราจะเลือกปั๊มขนาดไหนเล็กเกินไปนี่ก็น้ำก็ไม่พอ
1: ครับ
0: ครับถ้าสวนเราใหญ่สองถ้าใหญ่เกินไปต้นทุนก็ในการลงทุนก็จะแพงจะสูงนะครับหรือลงทุนไปเยอะในปั๊มใหญ่แสงแดดไม่พอแสงแดดไม่พอก็มาไฟฟ้าไม่พอสามก็ต้องไปดูเรื่องของพืชแต่ละชนิดพื้นที่ของสวนท่านไร่สวนของท่านนาของท่านเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องมาดูอีกสี่ก็คือปริมาณน้ำบาดาลเนี่ยมันจะต้องลึกแค่ไหนเพราะปริมาณที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการทำเหมือนกัน
1: ครับ
0: นั้นระบบสูบน้ำบาดาลเนี่ยมันก็มีความกังวลหรือเกษตรกรภาคเกษตรต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าในสี่เรื่องนี้ต้องเป็นแบบไหนค่าใช้จ่ายในการผมยกตัวอย่างว่าจะทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ดูดมาจากบ่อบาดาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสัก4เรื่องรวมแล้วใน4เรื่องนี้ประมาณสัก 75,000 บาท 75,000 บาทก็จะมีปั๊มโซลาร์เซลล์จะมีปั๊มจะมีแผงโซลาร์เซลล์จะมีสายไฟอุปกรณ์และค่าติดตั้งรวมแล้ว 75,000 บาท 75,000 บาทสำหรับเกษตรกรเนี่ยแพงนะครับ
1: ครับ
0: แพงมากทีนี้รัฐบาลที่บอกมีเงินอยู่200,000ล้านเนี่ยจะไปช่วยเขาในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนเบรก2นี่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วเวียดนามเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไร่นาของเขาเนี่ยนะครับสวนเกษตรเขาเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนและรัฐบาลก็ช่วยอย่างไรสิ่งที่เกษตรกรกลัวก็คือว่า1กลัวลงทุนไปแล้วกลัวไม่คุ้ม
1: ครับ
0: ตอนนี้รูปแบบเนี่ยไม่รู้ว่ารัฐจะมาช่วยเท่าไหร่นะสิ่งที่เกษตรกรกลัวสักห้ากลัวได้หนึ่งกลัวไม่คุ้มคือลงทุนแล้วไม่รู้จะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆลงทุนแล้วเนี่ยมันคืนทุนแน่แหละเพราะตั้งไปแล้วเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันใช้มากกว่า10ปีอ่ะนะสองค่าซ่อมแพงไหมระหว่างทางของการใช้เนี่ยมันก็มีค่าซ่อมแซมแน่นอนนะครับกลัวแดดไม่พอนะครับกลัวเป็นหนี้เพิ่มอีก
1: นะกลัวไปหมดเลย
0: กลัวไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่กลัวก็คือว่ากลัวว่าไม่พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีตักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้น200,000ล้านเนี่ยเพื่อไปทำโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เกษตรโซลาร์เพื่อการเกษตรเนี่ยโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมยกตัวอย่างขนาดนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นเกษตรกรเราเป็นบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้ความการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเพื่อไฟฟ้าเนี่ยได้รับความสนใจมากถ้าเป็นครัวเรือนเนี่ยผมลองติดต่อไปที่บริษัทหนึ่งเขาบอกใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องรอคิวนะ waiting list เนี่ยรอคิวประมาณ3เดือนแล้วก็สูงมากค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับอ่ะโอเคอันนั้นผมเปลยภาพรวมไปคราวนี้ประเด็นก็คือว่าในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่สัก2วัตถุประสงค์1ก็คงที่เราพูดกันเป็นเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนน่ะเพราะแหล่งของการทำให้โลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจกนี่มาจากพลังงานจากฟอสซิล

0: สองก็คือการลดต้นทุนในภาคการผลิตแต่ผมคิดว่ากับตัวข้อที่หนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนเป็นลดโลกร้อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะคิดกันหรือเราซีเรียสกันขนาดนั้นว่าเอ้ยฉันต้องติดฉันต้องเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดโลกร้อนผมว่าไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักก็คือการลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขของในข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็โยงไปเรื่องของข้อตกลงปารีสที่บอกว่าอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน2องศาและ 1.5 องศาซึ่งปัจจุบัน2025เกิดไปแล้ว
1: ครับ
0: วัดจากไหนครับวัดจากก่อนยุคอุตสาหกรรมก็คือวัดจากปี1900เนี่ยคศ1900เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิไปแล้วเพิ่มขึ้น 1.5 องศาแล้วเพราะนั้นเหลืออีกขยักสุดท้ายนะครับ2องศาผมคิดว่าถึงแน่ๆและภาคเกษตรของไทยก็เป็นภาคเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ2รองจากภาคการขนส่งภาคการขนส่งปล่อยประมาณสัก 70% ภาคเกษตรปล่อยประมาณสัก 15% ผมยกตัวอย่างข้าวเราปล่อยทั้งหมดประมาณทั้ง400ล้านคาร์บอน
1: ครับ
0: นะข้าวเนี่ยปล่อยสัก43นะครับเพราะนั้นในเงินกู้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้มา200ล้านเนี่ยเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนนะครับพลังงานจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ลดต้นทุนของภาคเกษตรเพราะว่าปกติเนี่ยจะใช้น้ำมันเนี่ยเป็นสัดส่วนของโครงสร้างในภาคเกษตรประมาณทั้ง 10-15% ซึ่งไอ้ 10-15% เนี่ยจะเปลี่ยนจากพลังงานเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน 10-15% เพราะนั้นลดต้นทุนได้อยู่แล้ว 10-15% แต่วิธีการและรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันต่อนะครับ
1: เดี๋ยวฟังกันต่อนะฮะเบรกนิดนึงครับอาจารย์ตอนนี้ 7:15 แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอน้ำมันมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไฟฟ้าก็จะแพงนะฮะคนก็เลยสนใจมาที่โซลาร์เซลล์แล้วรูปแบบมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพักสักครู่แล้วมาฟังกันต่อครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกูมานิอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับในหัวอัดแล้วก็โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรครับอาจารย์ไปดูที่รูปแบบกันหน่อยครับ
0: ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เจตครับก็คือว่าในไร่ละกาเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของโซลาร์เซลล์ในส่วนของท่านนะครับ
1: ครับ
0: ไร่ละกาเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามีพื้นที่อยู่ประมาณสัก12ไร่ไร่ละกาเนี่ยมีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากก็คือว่าเขาไม่พึ่งพิงไฟฟ้าจากรัฐบาลเลยเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
1: ศูนย์เลย
0: ไม่เสียค่าน้ำเลยเราก็ใช้น้ำจากน้ำบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมานะครับทั้งน้ำอาบก็ใช้จากบาดาลแล้วก็กรองเอาอาจจะเสียเรื่องของน้ำดื่มบ้างหรือเขาอาจจะไม่เสียเรื่องน้ำดื่มก็ได้เขาจะมีเครื่องกรองน้ำเขาไม่เสียเรื่องน้ำดื่มเขาผมจำได้ผมถามว่าน้ำดื่มไปแบบไหนเขาบอกว่าเขาใช้ RO นะครับระบบ RO ก็คือสะอาดที่สุดแล้วเพราะนั้นเนี่ยไร่ละกาเป็นไร่ที่มีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมีความ

0: มันคงด้านน้ำสูงมากก็คือน้ำทำการเกษตรด้วยนะครับและก็น้ำดื่มด้วยไร่ละการเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสวนเกษตรนวัตกรรมและพลังงานสะอาด
1: ครับ
0: คำว่านวัตกรรมเหมือนผมพยายามจะไปแกะครับคำว่านวัตกรรมของเขาคืออะไรนวัตกรรมของเขาก็คือการนำสินค้าเกษตรที่ปลูกสวนนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายสินค้าเกษตรและเขาเอาสินค้าเกษตรที่ในสวนเขาเนี่ยจากพลังงานสะอาดเนี่ยมาแปรรูปผมก็คิดว่านวัตกรรมของการแปรรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะของการแปรรูปอ่ะเพราะเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาก็แปรรูปสินค้าเกษตรอ่ะนะเพื่อไม่ให้เน่าเสียแต่ผมคิดว่านวัตกรรมของเขาก็คือแปรรูปแต่ว่าประดิษฐ์โดยเครื่องโดยตัวของเขาเองในการทำเครื่องอบหรือเครื่องแปรรูปสินค้าเกษตรอันนี้น่าจะนวัตกรรมของเขามากกว่าส่วนที่แปรรูปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั่วไปเขาอันหนึ่งที่ผมน่าทึ่งมากก็คือว่าปกติเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานทางเลือกก็คือไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เรารู้ว่ามาจากแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากน้ำจากเขื่อนเรารู้มาจากน้ำ
1: ครับ
0: ฟ้าจากลมเรารู้มาจากลมมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาแสดงให้ผมเห็นก็คือว่ามันไม่มีแหล่งที่มาของไฟแต่ว่ามันเกิดไฟฟ้าคือการใช้มือหมุนเครื่องอันหนึ่งหมุนอยู่รอบหนึ่งแล้วเครื่องมันก็ทำงานของมันเองสามารถไปเป็นดวงสามารถไปเปิดไฟได้เลยสามารถไปใช้เป็นเปิดพัดลมได้เลยแต่ไม่เครื่องขนาดเล็กนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมทึ่งมากนะครับผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เอาไปขายเขาบอกว่าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าต้องระบุแหล่งที่มาของไฟได้ว่ามันมา
1: จากอันนั้นระบุไม่ได้
0: ดร.เจตเร็วเขาแต่ว่าต้นทุนในการที่บอกว่าพลังงานที่เป็นความมั่นคงด้านพลังงานของสวนรักการเนี่ยในการติดเนี่ยนะครับเขามีอยู่ 10K
1: ครับ
0: ทำครับไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 10K เนี่ยระยะเวลาคืนทุนก็20ปีแต่ว่าผมคิดว่าสูงนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกรณีปั๊มน้ำแสงอาทิตย์เนี่ย 75,000 อันนี้เนี่ยติดทั้งระบบ 780,000 บาท
1: ครับ
0: 780,000 บาทนี่ก็คือว่านอนสบายทั้งวันทั้งคืนอ่ะมีแบตเตอรี่อยู่4ตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟอยู่4ตัวเนี่ยก็ตัวละแสนนะ4ตัวก็ 400,000 เพราะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เขาประหยัดไฟไปเดือนละ 19,260 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: ปกติเขาเสียค่าไฟอยู่เดือนละ 5,000 นั่นก็คือเดือนนึงเขาก็เสียประมาณสัก 22,000 แต่หลังจากติดระบบนี้ก็เป็นช่วยทำให้ประหยัดไปเกือบๆ 20,000 นะครับ
1: ครับ
0: นั่นเป็นกรณีของฟาร์มไร่รักการที่เป็นข้อมูลสำหรับภาคเกษตรที่อยากจะติดนะครับกลับไปสู่โซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามผมคิดอย่างนี้นะครับโซลาร์เซลล์ของไทยกับเวียดนามเนี่ยของไทยเนี่ยมันยังเหมือนอยู่ในขั้นแรกของการทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรนะแต่ของโซลาร์เซลล์เกษตรของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็นผมว่าก็ขยับไปเยอะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าในปี2030กับในปี2035ของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็น3ระบบนะครับในโซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
0: ในระบบสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย
2: ์
0: โซลาร์ปั๊มเมื่อกี้ที่ผมพูดโซลาร์ปั๊มก็คือสูบน้ำจากคลองจากแม่น้ำหรือจากบ่อบาดาลของเวียดนามก็ทำเวียดนามทำสเต็ปต่อไปก็จะเป็นอีกประเภทก็คือเป็นโซลาร์ลอยน้ำโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไอโซลาร์ปั๊มเนี่ยก็คือโอเคทำได้หลากหลายสินค้าเกษตรอยู่แล้วสองโซลาร์เซลล์ที่ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเห็นไหมผสมผสานกันไปเลย
1: ครับ
0: หรือมาทำเป็นพืชก็ได้นะทำกับพืชได้มีการทดลองทำโซลาร์เอาสเต็ปต่อไปก็คือเป็นเกษตรร่วมกับโซลาร์เมื่อกี้โซลาร์ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับประมง
1: ครับ
0: เกษตรร่วมกับโซลาร์นี่เป็นการปลูกเป็นการสำหรับสินค้าเกษตรเขาทดลองใน

0: ค้าเกษตรอยู่สัก 2-3 ตัวขณะนี้ก็คือเรื่องข้าวที่ข้าวและกาแฟที่เอาโซลแผงโซล่าเซลล์นี่อยู่ข้างบนต้นข้าวแต่ผมคิดว่ามีมุมในการทำนะเพื่อจะต้องรับแสงด้วย
1: ครับ
0: ข้าวบางช่วงเวลาเนี่ยเพราะต้องการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เอาไอ้แผงโซล่าเซลล์นี่ไปรับเพราะนั้นระบบของโซล่าเซลล์ในเวียดนามเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องก็คือเป็นแบบปั๊มเป็นแบบลอยน้ำและเป็นแบบร่วมกับสินค้าเกษตรในเป็นแบบปั๊มเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนด้วยเป็นต้นทุนต่ำและใช้งานให้มากที่สุดและไม่พึ่งแบตเตอรี่โดยรัฐบาลเนี่ยใช้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งและให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดส่วนเกษตรร่วมกับโซล่าเซลล์ใช้ทั้งพืชและประมงเขาทดลองนาข้าวในจังหวัดเกินเธอเขาทดลองในสวนเกษตรในจังหวัดดารัตนะครับเขาทดลองเป็นบ่อกุ้งในจังหวัดอันเกียงเป้าหมายเนี่ยในปี2030เนี่ยครัวเรือนเกษตรของเวียดนาม 50% จะต้องมีโซล่าฟาร์มใน3ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ของอาเซียนเวียดนามตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ของอาเซียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในประเทศอาเซียนทั้งหมดถ้าเรามาคำนวณว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ลงไปในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยที่เป็น 100% เนี่ยเวียดนามสามารถที่จะทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดถึง 60%
1: ครับ
0: ประเทศที่เป็นอันดับ2ก็คือประเทศไทย
1: ครับ
0: ประเทศไทยได้ประมาณ 15% นั่นเองเพราะในแต่ละปีของเวียดนามเนี่ยแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยมีความเข้มข้นและจำนวนชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ส่องเนี่ยสูงที่สุดในประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: เขาก็เลยสามารถจะเป็นศูนย์กลางได้เขาตั้งเป็น2030ที่ผมพูดไปแล้วว่า 50% ของครัวเรือนเกษตรจะต้องเป็นโซล่าเซลล์2035จะต้องมีเครือข่ายเหมือนของเราเมื่อกี้ในเบรกแรก
1: ครับ
0: พูดเครือข่ายไฟฟ้าตาม 200,000 ล้านเนี่ยของเขา2035ต้องเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าสเต็ปของการตั้งติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคเกษตรเวียดนามเนี่ยมันไปไกลกว่าไทย
1: ครับ
0: ไทยยังพูดถึงว่าภาพรวมแต่ยังไม่รวมถึงเรื่องเวลาเวียดนามเนี่ยเขาเวียดนามเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเห็นสังเกตเขาคือว่าเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะมีเวลากำหนดโซล่าเซลล์ก็เป็นอีกอันหนึ่งอีก
1: ครับ
0: โซล่าเซลล์เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยการพัฒนาประเทศก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับโอเคกลับมาที่ประเทศไทยเพราะฉะประเทศไทยก็อยากจะเปลี่ยนภาคเกษตรให้ใช้โซล่าเซลล์แต่ประเทศไทยก็ต้องไปคิดต่อว่าเพราะเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องของประเทศไทยคิดเรื่องของการสูบน้ำ
1: ครับ
0: ได้ในสวนน้ำการบริหารจัดการไฟฟ้ายังไงประเทศไทยต้องไปคิดสเต็ปต่อไปว่าระบบจูงใจที่ให้ภาคเกษตรเนี่ยต้องเป็นแบบไหนรัฐจะช่วยเท่าไหร่รัฐจะให้ดอกเบี้ยถ้ากู้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมคิดว่าขณะนี้ถ้าเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นทำนารายเล็กๆสัก15ไร่เขาไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นต้นทุนในการผลิตของเป็นหนี้ที่เขาจะต้องทำเพิ่มสูงขึ้นสองครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดก็คือว่ารูปแบบที่จะส่งเสริมมันเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเวียดนามที่มีอยู่3แบบมีโซล่าฟาร์มมี floating solar cell แล้วก็มีโซล่าเซลล์เพื่อเกษตรทำร่วมกันนะเราจะเป็นรูปแบบไหนถ้าดูประเทศไทยประเมินเบื้องต้นก็เน้นเรื่องของการสูบน้ำเฉย
1: ๆครับ
0: อันนี้เน้นสูบน้ำเฉยๆไปท่านไปดูได้เลยในนาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสูบน้ำสูบน้ำจากคลองสูบน้ำจากบ่อบาดาลยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงผมจำได้ว่าถ้าขุดไป40เมตรเนี่ยประมาณสัก 25,000 ขุดไป40เมตรก็80เมตรเนี่ยก็ 50,000 นะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทั้งที่ต้องคิดเพราะนั้นก่อนจะจบก็คือ2เรื่องครับ
1: ครับ
0: ถ้าประเทศไทยอยากจะทำโซล่าเซลล์เพื่อเกษตรเนี่ยระบบจูงใจให้กับเกษตรกรมีแบบไหนบ้าง
1: ครับ
0: 2รูปแบบจะเป็นแบบไหนเวียดนามมี3รูปแบบครับดร.
1: ครับ

0: ก็ถือว่า
1: เอาม
0: าพอดีเป๊ะเลยฮะเพอร์เฟกต์เลยฮะก็เอามาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้คือตอนหลังนี่เราได้แนวทางจากเวียดนามหลายเรื่องเลยนะอาจารย
1: ์ครับเวียดนามเราต้องดูเวียดนาม
0: ใช่เราเรียนรู้จากเวียดนามเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นแบบอย่างแนวทางให้กับเรานะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณลิซ่าผมแล้วก็ในหัวอัดนะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เจตครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท่านนะคะไม่ได้มาจัดหลายวันนะคะก็ออกตัวก่อนเสียงบี้ๆแบนๆนะคะไม่สบายมาหลายวันช่วงนี้อากาศในบางพื้นที่ฝนก็ตกเยอะด้วยนะคุณภูเบศต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หายเลย
1: ครับแล้วช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะเริ่มหนักขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: อ่ะมาที่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เดี๋ยวดิฉันเปิดดูนะคะDaily News นะคะขอหยิบยกประเด็นนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีโอกาสเรียงรับรองนะคะท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบ50ปีด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐาน

0: ณแถบรัฐบาลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพใหญ่เลยนะคะอยู่ด้านบนของกรอบหนังสือพิมพ์แล้วก็มีข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางโง่เฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่าง28ถึง29พฤษภาคม2569ค่ะ
1: ครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำเวียดนามฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันร่วมลงนาม MOU 4ฉบับรวดนะครับตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าพุ่งทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับครับประกอบด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574การแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO ณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงาน EEC และสายการบินเวียดเจ็ตและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปกครองระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนจะร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันซึ่งจะครบรอบอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมนี้ครับนายอนุทินก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน2มิติหลักมิติแรกครับด้านความมั่นคงและการเมืองก็จะมีการยกระดับความร่วมมือทางการทหารการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และก็การทำประมงผิดกฎหมายพร้อมบังคับใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนอย่างจริงจังภายใต้หลักการไม่ยอมให้บุคคลใดใช้ดินแดนของอีกฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนในมิติที่2นะครับก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วซึ่งปัจจุบันมูลค่าการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าใกล้ความเป็นจริงอย่างมากครับในขณะที่นายโตเลิมครับประธานาธิบดีเวียดนามก็ยืนยันว่ารัฐบาลฮานอยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมือส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะความปลอดภัยในเสรีภาพทางอากาศและทะเลจีนใต้บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับและพร้อมกันนี้ผู้นำเวียดนามก็กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยกัมพูชานะครับที่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมเริ่มต้นเจรจาร่วมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้เอ่ยปากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับบอกว่าไทยเวียดนามปึก50ปีอนุทินโตเลิมเซ็น4 MOU การค้ามั่นคงสันติภาพอนุทินต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามภริยาฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกัน MOU 4ฉบับบรรลุการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับ
0: มาที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคนก็จับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนของผู้ว่าและสกแล้วก็ที่พัทยาก็มีด้วยนะคะแต่ทีนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะคะเมื่อวานคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะบรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพวันแรกเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานดิฉันมาอยู่เวร นะคะคึกคักไม่แพ้เลือกตั้งใหญ่เลยทีเดียวผู้สมัครหลายคนนะคะก็มีกิมมิคของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างสีสันเป็นอย่างมากแน่นอนค่ะตัวเต็งนะคะก็คืออดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เมื่อวานนี้ค่ะมาแบบรักโลกเลยปั่นจักรยานมารับสมัครนะคะมีการนัดรวมตัวทีมงานอดีตรองผู้ว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยจากสเตเดียมวันย่านถนนบรรทัดทองค่ะก็มีการแถลงเปิด250 นโยบายช่วงเย็นวานนี้นะ250 plus ด้วยมีการปั่นจักรยานจากจุดนี้ค่ะไปถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2

0: ในจุดรับสมัครตัวคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าแหมจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่หลับนะคะนอนไปได้แค่2ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเรื่องของการแถลงนโยบายหวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะทั้งนี้ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งก็ไม่ได้กดดันมองว่ายังไม่แน่เพราะยังมีเวลาหาเสียงการเมืองอีก1เดือนนะคะเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนนี้ดังนั้นการเมืองไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ทำให้ดีที่สุดอีกคนที่น่าจับตานะคะก็คือจากพรรคประชาชนที่ส่งตัวแทนก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะคนนี้มาชิงผู้ว่ากทม.แล้วก็มีแกนนำของพรรคประชาชนอีกหนึ่งคนคือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะซึ่งคนนี้คุณวิโรจน์เนี่ยเคยเป็นคู่แข่งกับผู้ว่าชัชชาติเมื่อครั้งที่แล้วมาแล้วด้วยมีบรรดาทีมงานผู้สมัครสกของพรรคเดินทางมาด้วยรถเมล์ไฟฟ้านะคะทีมนักข่าวก็เลยไปถามค่ะว่าดร.โจเนี่ยรู้สึกยังไงถูกมองเป็นหนึ่งใน3ตัวเต็งดร.โจก็บอกว่าขอบคุณคนกรุงเทพนะคะที่จะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของพรรคก็คือนำเสนอในเรื่องของนโยบายพัฒนาอนาคตกทม.ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการผลักดันกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอีกคนหนึ่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะพร้อมแกนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนัดรวมตัวที่พรรคมีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนยกทีมไปที่ศาลาว่าการกทม.นะคะก็มีการนำเสนอเตรียมเสนอ5นโยบายฟื้นกทม.ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็มีไฮไลท์เด็ดๆมีคุณเต้007ด้วยนะที่นำทีมไปคุณเต้เนี่ยนึกว่าไปสมัครเองแต่ไม่ได้สมัครนะคะพากรุงเทพบินได้นะคะไปสมัครเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นเพกทม.ก็เลยสมัครไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวไฮไลท์นะคะณเบื้องต้นมีทีมของพรรคเศรษฐกิจที่ส่งคนลงมาสมัครเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศจะมาสรุปไล่เรียงเลขของผู้สมัครแต่ว่าพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ประเด็นผู้ว่าก็พ่วงไปด้วยเรื่องของพัทยาที่จะมีการเลือกตั้ง16คนชิงผู้ว่ากทม.สมัครวันแรกศึกสก241คนนะคะที่มาสมัครส่วนพัทยา3ทีมสู้กันเดือดเมืองกรุงคึกคักผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรก16รายสกยอดทะลุ241คนคลอง3วายอดฮิตชัดชาติเฮจับได้เบอร์9ดร.โจหมายเลข10อนุชาคว้า5มาริกา14อ่ะเมื่อวานนี้คุณมาริกามาไม่ได้มาตอนช่วง 8:30 นก่อน 8:30 นที่เขาจับหมายเลขกันก็เลยได
1: ้หมายเลข14ไปโดยอัตโนมัติครับผมมาไล่เรียงกันนะครับว่าใครได้หมายเลขอะไรบ้างนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้หมายเลข1ครับนายสมัยละเลิศหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ครับหมายเลข3นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5นะครับนายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลครับลือประสิทธิ์สกุลครับหมายเลข8นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ครับนายประยูรครองยศหมายเลข11พลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นายโอรานตั้งตราตระกูลนะครับหมายเลข15และก็หมายเลข16นางตรีรัตน์ช่างเพชรนะครับก็ทั้งหมด16รายนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และมีผู้สมัครสกรวม241รายโดยหลังจากได้เบอร์นะครับผู้สมัครแต่ละทีมก็ส่งทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผู้สมัครผู้ว่าแห่นะครับแยกย้ายกันไปหาเสียงเปิดเวทีแถลงนโยบายรายเขตทันทีทางด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็แถลงภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเสียงนะครับวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูฝนก็มีการสั่งการให้หน่วยเลือกตั้งนอกอาคารทั้งหมด 4,278 หน่วยจัดเตรียมพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างปลอดภัยนะครับและก็ขอความร่วมมือผู้สมัครทุกรายติดตั้งป้ายประกาศป้ายหาเสียงตามขนาดและสถานที่ที่กกต.กำหนดเพื่อไม่ให้บดบังวิสัยทัศน์หรือว่าเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับในขณะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศการรับสมัครนายกเมืองพัทยาวันแรกก็คึกคักไม่แพ้กันครับเป็นการเปิดศึกระหว่างทีมบ้านใหญ่และพรรคกระแสซึ่งมีผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขดังนี้ครับหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนหมายเลข2นายปรเมศงามพิเชษฐ์อดีตนายกเมืองพัทยาสมัยล่าสุดจากกลุ่มเรา

รัฐพัทยาและหมายเลข3ครับนายศักดิ์ชัยแตงห้อจากทีมพัทยา2030และหมายเลข4นายสุนีไอขออภัยครับนายสุไอนีเจริญสุขครับในนามทีมอิสระโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยตัวเองด้านนายณรงค์กลั่นวาลินประธานกกต.ก็ยืนยันความพร้อมในระบบลงคะแนนบอกว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะไม่มี QR code หรือว่าบาร์โค้ดแต่ว่าทางกกต.

0: การทุจริตขั้นสูงสุดด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยทำการประทับตราพิเศษลงบนบัตรเลือกตั้งทุกใบนะครับก่อนที่จะมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการนำบัตรปลอมเข้ามาเวียนเทียนในคูหาอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวข่าวใหญ่เลยนะครับของมติชนเช้านี้ชัดชาติเบอร์9ดร.โจเบอร์10อนุชา5ชิงผู้ว่ากทม.คึกคักหม่อมกร1มลิกา14รับสมัครวันแรกเนืองแน่นจับสลากลุยหาเสียงทันทีพัทยาปชน.ชนบ้านใหญ่กกต.เตือนผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่สองนะคะมาอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาซิ่งรถขับไปชนไรเดอร์แขนขาดหนึ่งท่อนเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วคนขับไรเดอร์เสียชีวิตค่ะไม่เท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ดิฉันอ่านข่าวดิฉันตกใจเหมือนว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับที่ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งมีพลเมืองดีเขาไปล้อมรถนะคะแล้วก็มีการใช้กล้องเนี่ยถ่ายไว้ว่าคือคนที่เปิดลงมาจากรถฝั่งคนขับเนี่ยคุณภูเบศคือคนพลเมืองดีเขาเห็นแล้วว่าเป็นใครแต่มันมีอีกคนนึงพยายามที่จะมาอยู่ด้านหลัง
0: จะมาสวมรอย
1: ตอนนี้ก็เป็นข่าวที่มีการนำเสนอไปเมื่อวานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะ4ประตูสีดำนะคะไปชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นคนขับไรเดอร์ที่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีค่ะจนคนขับไรเดอร์เนี่ยแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่นะคะแต่ว่าแทนที่จะจอดรถช่วยเหลือคนขับกระบะกับพยายามขับรถหนีแต่พลเมืองดีไม่ยอมค่ะพยายามที่จะไล่ตามล้อมรถไปจนถึงเชิงสะพานนะคะจนไปไม่ได้ละนะคะเพราะว่ายางล้อแตกนะคะแล้วก็มีการที่พลเมืองดีเนี่ยเดินเข้าไปล้อมรถนำกล้องเนี่ยไปถ่ายด้วยนะคะก็เป็นภาพชายคนหนึ่งลงมาจากรถนะคะชื่อนายจรงมีตำแหน่งเป็นผอ.สำนักสืบสวนปปช.ค่ะสภาพเมาหนักส่งเสียงเอะอะโวยวายค่ะมีการข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักตำรวจยศใหญ่ภายหลังเกิดเหตุนะคะนายจรงขับรถพุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าตัวพยายามขับรถหลบหนีนะคะแต่ทีนี้พลเมืองดีอย่างที่บอกค่ะมีคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเฝ้าเลยมองดูเลยนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจควบคุมตัวนายจรงไปที่สภ.บางสีเมืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง189มิลลิกรัมนะคะทั้งนี้ค่ะจากที่เมื่อบ่ายวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะก็ไปตรวจสอบดูหลายๆจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหา3ข้อด้วยกัน1เลยขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อคนขับรถกระบะเรียบร้อยแล้วว่าจะมามอบตัวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็เป็น ประเด็นรองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะต้องสร้างจิตสำนึกด้วยกันนะคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ถ้าเรานะคะก่อเหตุแล้วก็ควรจะจอดรถช่วยเหลือด้วยสอบบิ๊กปปช.เมาชนไรเดอร์เลขาปัดไม่ใช่โฆษกแค่ระดับผอ.สำนักยัน

0: ยึดความถูกต้องเลขาปปช.แจ้งชัดข้าราชการระดับบิ๊กเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผอ.สำนักเล็งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งค่ะ
1: ครับก็มาดูประเภทของประกันภัยกันบ้างนะครับประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บครับส่วนประกันภัยการเดินทางนั้นจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดโดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางส่วนประกันภัยไซเบอร์ครับเป็นการประกันภัยที่รับรองความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจุลกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการจุลกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นขปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของเขตถนนยุคหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับผ่านไป8เดือนผลสอบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษายกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นเพียงการมุ่งวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาในคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการไลฟ์สดของจำเลยเป็นการพาดพิงและตั้งคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องนะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่18มกราคม64ที่นายธนาธรได้ทำการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งเนื้อหาก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและสัญญาการรับช่วงผลิตวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลจนถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยมีพฤติการบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมานายธนาธรก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันสิทธิ์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้คดีโดยตลอดนะครับก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆ นะครับบอกว่าศาลยกฟ้องธนาธรคดีมาตรา112ไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานครับ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นประเด็นรองแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของถนนสุดวชิระที่ผลสอบออกมานะคะไม่ใช่ผลสอบที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเหตุการณ์ถนนสุดที่วชิรพยาบาลใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ Daily News พาดหัวปูดผลสอบซิโนไทยไร้ผิดถนนสุดวชิระโทษทุกอย่างยกเว้นรับเหมาเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่

0: ายอีกรัฐมนตรีช่วยกลัวฟ้องสุพนัสสับเละคดีเครนถล่มสีคิ้วเอาผิดใครไม่ได้แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปบริษัทก่อสร้างที่ปรึกษาผิดสัญญาชัดเจนกลับบอกเลิกสัญญาขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ได้ปูดอีกถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระมีผลสอบหลุดแล้วซิโนไทยไม่ผิดโทษทุกอย่างยกเว้นผู้รับเหมาสิริพงษ์ยอมรับกลางสภาบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยไม่ได้ชี้อาจโดนฟ้องแถมการก่อสร้างจะล่าช้าแถมโบยปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลชุดนี้โยนสมุดพกผู้รับเหมาเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ใช่คมนาคมตอบไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
1: ครับปภ.ประกาศแจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครับได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงประกอบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง71จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มแยกเป็นรายภาคดังนี้ครับภาคเหนือรวม17จังหวัดนะครับอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากสุโขทัยพิษณุโลกและอุทัยธานีส่วนภาคอีสานรวม20จังหวัดนะครับอาทิเลยอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง25จังหวัดนะครับเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดด้วยส่วนภาคใต้9จังหวัดนะครับอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและภูเก็ตครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองและพังงารวมถึงภูเก็ตด้วยในอู่พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งหมดนะครับทางปภ.ก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับมีพาดหัวในมติชนนะครับบอกว่าปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศฝนหนักน้ำป่าโคลนถล่มแม่ฮ่องสอนพายุซัดอ่วมปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแม่ฮ่องสอนอ่วมพายุถล่มเสาไฟล้มขวางถนนพ่อเมืองระดมช่วยท่วมปางหมูแม่สายเสริมบิ๊กแบ๊กป้องกันน้ำท่วมครับ
0: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้ได้1มิถุนายนนะคะแต่ว่าในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเรื่องของอานิสงส์การท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยมาดูเป็นอย่างไรนะคะสสค.โดยทางนายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวค่ะโดยมูลค่าส่งออกรวมในรูปของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ย 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนเดือนที่22นะคะ 23.1% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรขณะที่ตลาดคู่ค้าหลักของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดเลยโดยเฉพาะตลาดทวีปออสเตรเลียสหรัฐอาเซียนนะคะมี5ประเทศด้วยกันรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็สอดคล้องการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศจากจำนวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยค่ะที่กลับมาขยายตัวมีผู้มาเยี่ยมเยียนชาวไทย25ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.7%ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 2,370,000 คนลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนติดลบ 7% ในส่วนประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังตีปี๊บเศรษฐกิจฉลุยเร่งร้านค้าเข้าร่วมคลังตีปี๊บเศรษฐกิจไทยเมษายนยังฉลุยอานิสงส์ท่องเที่ยวในประเทศส่งออกโตกระหึ่ม22เดือนติดประชาชนคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐเผยไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนพุ่ง26ล้านคนพบผู้ถือบัตรคนจนเนียนลงทะเบียน400,000กว่าคนเลยนะคะกระตุ้นร้านค้าเร่งกดยอมรับเงื่อนไขปลอบไม่ต้องกังวลภาษีเหมา

0: จ่ายพาณิชย์จ่อเปิดตัวไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย4มิถุนายนช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
1: ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยบุกอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมกว่า5ล้านลิตรที่คลังสมุทรปราการและพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายคลังใหญ่น้ำมันอ่างทองด้วยนะครับนายณัฐพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันประธานกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานครับก็สนที่กำลังเข้ากับตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พลังงานจังหวัดสมุทรปราการครับลงพื้นที่เข้าตรวจสอบยึดอายัดน้ำมันณคลังน้ำมันของบริษัท Triple S ปิโตรเลียมจำกัดในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังตรวจพิสูจน์นะครับทางห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำมันไบโอดีเซล B100 นะครับจำนวน5ตัวอย่างจากทางเก็บน้ำมันทั้งหมด5ถังรวมปริมาณกว่า5ล้านลิตรนะครับมีลักษณะคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดก็เข้าข่ายความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในแนวหน้านะครับพังงะยึดดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรโยงคลังใหญ่อ่างทองเอกนัทส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรส่ง CIB ดำเนินการคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้สำหรับ9ทันข่าวติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณภูเบศุนีดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดี

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอ91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอ51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรวบคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลัก

0: ลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวยังสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เหนื่อยจนเฮ่อดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร
14: ์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
15: ส วัสดีเจ้า

0: ดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดอสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
2: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

สวมกอดแล้วสวมเขานะครับของศิลปินดวงตาคงทองก่อนหน้าฮั่นสาวน้อยกลับบ้านอ้อยกระท่อนนะครับสองงานเพลงทักทายกันด้วยฟังกันในช่วงเวลาของรายการ Mcot Radio ครับสถานีวิทยุอสมทลำปางดีเจดิวอนุพงษ์ตาจีน่าดีเจฮุนกินเข้าลำรายงานตัวครับกันด้วยฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ต้อยการนะครับตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับวันนี้ยาวๆถึง11โมงเนาะนะฮะ8 นาฬิกากับ18 นาที 9 พฤษภาคม2500

0: 269นะครับอยู่ด้วยกันพร้อมกับบรรยากาศของการฟังเพลงและก็ข้อมูลข่าวสารนะฮะตั้งแต่ตะคืนมาเนี่ยฝนตกในพื้นที่ของปางปงปางซ้ายแม่ตาน้อยนะครับต้นน้ำนะฮะลำน้ำแม่ตานนะครับในพื้นที่ของอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางก็ส่งผลเฮนะครับในบ้านปังปงปังซ้ายนะครับแม่ตาน้อยนะครับบ้านห้วยเรียนนะฮะล่าสุดเนี่ยตะคืนละนะครับตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับเป็นต้นมานะฮะตาม2ลำน้ำตานนะครับจนข้าเต้าถึงมาเจ้าเน่นะฮะตี5นะก็มีน้ำท่วมนะครับบริเวณบ้านจำน้ำมาถึงบ้านจำละนะครับตอนนี้ท่านติสัญจรบริเวณถนนห้างชัดเกาะขานะครับที่จะไปทางเส้นวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับก็จะได้ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้มาเส้นทางหลักนะครับเส้นทางหลักได้เลยพอมาถึงตีแยกปนห้องว่านากวมนะครับเลี้ยวขวานะครับเข้าไปสู่ถนนเส้นถนนพหลโยธินนะครับเนาะถ้าสมมติไปเส้นห้างชัดก็ขาตอนนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับรถน้อยนะครับบดีผ่านเตือนะครับแต่ถ้าสมมติผ่านเส้นทางนั้นก็ขอขับจ้าๆนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวผ่านเส้นทางนั้นมีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวัดบ้านจำนะครับจุดเดิมที่เดิมเลยนะครับคือด้วยฟังฮะสืบเนื่องจากในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศเตือนนะครับมาตั้งแต่ฉบับที่1ละซึ่งล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่5เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันครับก็มีฝนกระทบตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่ขอไปครับ29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในห้วงเนี่ยนะฮะ29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักนะครับที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะทั้งนี้ครับผมต่างด้านของเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับก็ทำให้บริเวณประเทศไทยครับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฮึบปอมแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ต่อยนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569เวลา5:00แล้วก็จะประกาศแถมกรรมวันนี้ฮะเวลา17:00ติดตามข่าวสารกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้นำข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามฟังกันที่เพจ Facebook ตัวนะครับของอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางแล้วก็วิทยุของเฮานะครับเนาะแจ้งเตือนนะฮะแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งเฮาจะบังเอิญคุยได้ฟังได้ตกข่าวนะฮะติดตามกันให้ได้นะนะฮะคุยได้ฟังครับเตือนภัยในห่วงนี้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จะได้รับมือกับสถานการณ์โดยเฉพาะตะวันเนี่ยนะฮะในช่วงของเวลาประมาณกี่โมงฮะตะคืนเนี่ย5:37ฮะต่างด้านของปพ.เปิ่นก็ได้เตือนเซลล์บอดแคสต์นะครับในพื้นที่ของอำเภอห้างชัดอำเภอก็ขาฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำแหนมและก็ตีลุ่มต่ำและก็ตีลัดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะตำบลเวียงตานตำบลห้างชัดนะครับตำบลปงยังคกอำเภอห้างชัดตำบลลำปางหลวงอำเภอก็ขาและพื้นที่ใกล้เคียงหึ่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถทรัพย์สินที่มีกาและก็เอกสารสำคัญและระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางอันนี้เป็นเซลล์บอดแคสต์เตือนมาตั้งแต่ตะคืนละนะฮะจะได้ก่อบดีประมาทและก็บดีปนทั้งวันล้าสาเนี่ยคือด้วยฟังครับต่างการเปิ้นได้ประกาศเตือนนะฮะสังพ่องก็มาแซวนะว่าเออกรมอุจุแก่เนี่ยมันจะตกแต่ว่าเออนะฮะเพราะฉะนั้นขอคนละหนึ่งแชร์กันละกันในการเตือนแต่ละครั้งเนาะแฟนๆรายการในห่วงเวลารายการเฮาตัดนี้นะครับฤดูฝนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: คุณกำลังฟัง

0: ถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีซูดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ
1: ชูแล้วนี่สนับสนุนโดยมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น F80 Wi-Fi ครับคุณผู้ฟังครับกล้องวงจรปิดที่สามารถติดคนเดียวได้บ่ต้องห้องช่างมาเฮือมันเดินสายวุ่นวะวุ่นวายนะเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi เปิดดูบ้านของเฮาจากที่ไหนก็ได้ได้หมดเลยฮะคุณผู้ฟังฮะสำหรับกล้องเฮาเนี่ยนะครับมีความชัดเนี่ย 4K นะฮะแล้วก็ซูมได้5เท่ามีไฟอินฟราเรดนะครับแล้วก็จับภาพตีมืดได้ในช่วงเวลากลางคืนชัดเจนครับมีระบบอู้คุยโต้ตอบกับคนที่บ้านแล้วก็หมุนได้รอบตัวนะฮะหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงได้เลยนะฮะตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอย่างผิดปกติกล้องจะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะฮะซื้อติดบ้านสบายๆติดนอกบ้านก็ได้กันน้ำกันฝนครับระดับ IP66 แม่ใจจะอยู่นอกหลังคาก็เอาอยู่นะครับกล้องนี่เฮามีเมมรองรับ128จิกนะครับบันทึกยาวๆ30วันราคาเพียง 1,290 บาทฮะคุณผู้ฟังครับถ้าช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษเนื้อซื้อ1แถม1นะแฟนๆรายการครับในราคาคุ้มสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทต่ออันนะฮะคุณผู้ฟังโทรได้ที่021143990มีการจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียนะครับจะไรก็เอิญรู้จักสอบถามกันเข้าไปได้แต่ถ้าตันก็สอบถามมาตั้งหลังไม่ได้รายงานสถานการณ์กันได้ครับคุณผู้ฟังในพื้นที่คุณผู้ฟังเป็นจะใดกันพ่องอึมครึมแล้วนะที่บริเวณด้านหน้าสถานีขณะนี้ส่งคุณผู้ฟังไปทำงานกันครับ

อายเพิ่งรู้ว่าหรือเจ้าเพิ่งทำนะครับงานจากศิลปินไพพงศธรจากนิวแฟนๆรายการนั่นเนอะนะครับในช่วงเวลานี้อยู่ด้วยกันครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์สดชื่นคืนพลังรางวัลของคนสู้เหนื่อยนะครับว่าจะเหนื่อยจากการทำงานเล่นกีฬาหรือแม้แต่จะเหนื่อยใจอยากจะได้อย่างเย็นๆสดชื่นให้กลับมามีแห่งไปต่อสปอนเซอร์ก็ต้องเข้าละนะครับหรือบางคนไปแอลมาเหนื่อยบัดสว่างจากตะคืนเตี่ยน้อก็จะต้องมีการชดเชยแน่มแล้วก็เกลือแร่ที่เสียไปนะครับกับเข้าสู่ร่างกายดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ไผ่ๆก็ดื่มสปอนเซอร์ได้ดื่มได้ทุกทีดื่มได้ทุกวันครับเพื่อความสดชื่นคืนพลังหายเหนื่อยพร้อมไปต่อทุกกิจกรรมครับอร่อยสดชื่นในหลากหลายรสชาติทั้งรสชาติออริจินอลนะครับสีเหลืองที่คุ้นเคยหรือจะเป็นสูตรไมกรินแตงโมเบอร์รี่เครื่องดื่มดับฮ้อนและก็สปอนเซอร์แอคทีฟกลิ่นมะนาวและกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับจะได้ก็หาซื้อได้ตามรันการทั่วไปเลยฮะคุณผู้ฟังครับกับต่างด้านของสปอนเซอร์นะครับในช่วงเวลาของรายการฮาวแฟนๆรายการเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับบอกว่าจะเป็นต่างด้านของคุณรุ่งนะครับเอิญเข้ามานะครับเป็นข้อความแรกบอกว่าดีเจดิวขอฟังเพลงอันอย่างก็กอดรูปจูบกระดาษจิ้มนะโอ้ยคือเติงฮะเปิ่นแต่เนาะนะฮะสำหรับในส่วนของงานเพลงของเกษมคมสันเนาะนะฮะรวมถึงงานเพลงนะฮะจากต่างใดเนี่ยบ้านซบเฟืองเจ้านะฮะขอวอนหลวงพ่อรวยจิมฝากเชิญชวนคนมาแอลกัดนัดซบเฟืองจิมเนอร์ทุกวันศุกร์นะครับโอ้ได้เลยมีรายละเอียดส่งมานะครับแห่นางแมวนะครับมือกับสาวกิ้วล้มนะฮะแล้วก็สาวจังเหนือครูมนูนแม่จิตต่อยนางมดเอกเอินหมาและกาทักทายเจ้าสาวบางกรวยกำเนิดปิดจำเนียนคุณชาตรีบอกว่าผ้าขาวบนบาไซผีบ้าแพ่นองแดงทักทายวันศุกร์กันเข้ามาครับแล้วก็รวมถึงดิเจดิวขอฟังเพลงจันเป็งลืมทินจิมเนอร์นะฮะคือกับทีมงานรถแก๊สจิมนะครับเดี๋ยวดิเจดิวกอดรูปจูบกระดาษส่งเพลงนี้ให้ได้ฟังกันก่อนเนอร์ศิลปินเกษมคมสันค่ะ

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด Mcot Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย Mcot Connect บน App Store และ Play Store
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ Mcot App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง

เสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203-4 อสมท

0: 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวลำ

0: ศิลปินออนอรดีนะครับนี่คือสาวบางกรวยนะฮะแฟนๆรายการเพิ่มเติมกันเข้ามาจัดให้ตามคำขอช่วงเวลาของ Mcot Radio ตัดนี้นะครับมีพี่น้องครานเอิ้นมาดีเจดิวขอฟังเพลงคาดคนหุงข้าวคือแฟนๆรายการทุกคนนะครับตีฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้นะครับฝากแฟนๆรายการกันไม่ต่อยนะครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เอิ้นรู้จักกันเข้ามานะครับที่0543232203และ0543232204แฮมนึงช่วงตันเกมกลโกงสร้างคุ้มคุ้มกันนะครับเพื่อกับแฟนๆรายการกันก่อนครับ
1: Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มีกลโกงเรื่องพระเครื่องหลอกจ่ายเช็คเด้ง

ครับคุยด้วยฟังครับมิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีหลอกลวงในวงการพระเครื่องมากขึ้นนะครับโดยอาศัยการสร้างราคาซื้อขายที่มันสูงแล้วก็จัดฉากให้น่าเชื่อถือทั้งการอ้างคนรอซื้อนะครับแล้วก็ใจหน้ามาปั่นราคา

0: าย40ล้านบาทร่อมอ้างว่าคนรอซื้อตอนเนี่ย60ล้านบาทโอ้นะฮะและอย่างเช่น CNB นะอันนี้ชื่อ B นะชื่อนามสมมุติในเครือข่ายเนี่ยเข้ามาสนใจซื้อเสนอราคาตามที่กลุ่มแรกเนี่ยวางไว้เพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้คนลวงนะอันนี้สร้างหน้ามากมาซื้อและมีการตกลงซื้อผ่านกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยเช็คแบ่งงวดนะครับจ่ายเป็นเช็คหลายใบรวมมูลค่าครบตามราคาที่ตกลงตอนแรกเนี่ยเช็คยังขึ้นเงินได้อยู่แต่หลังจากนั้นเช็คเริ่มเด้งครับก็ทำให้เหยื่อเริ่มเสียหายเมื่อเหยื่ออยากจะเอาพระคืนกลุ่มมิจฉาชีพอ้างว่าพระติดจำนำจะต้องจ่ายเงินไถ่ถอนเหยื่อก็ควักเงินเพิ่มกันนี่ว่าจะเอาพระนี่คืนก็ไปไถ่ถอนออกมาหวังจะได้เงินก้อนตามที่ตกลงสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะมีหน้ามาเข้ามาซื้อซ้ำแหมรอบก็ใช้วิธีเดิมๆวนจะเอียครับผมเช็คก็เด้งติดต่อกับบ่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแฮมนิงกลลวงครับผมนะจากข้อมูลที่นำเสนอกันศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนำมาฝากแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้ครับ
1: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ดีเจดิวส่งต่อที่งานเพลงนี้กันละกันครับใหม่ไทยใจตะวันเสียงแคนจากแมนชั่นฝากให้แฟนๆรายการได้ฟังกันครับขอมาตั้งด้านของไลน์ครับ

ศิลปินมนแคนแก่นคูนครับนี่คือวอนหลวงพ่อรวยเพลงในบัตตันมาเป็นยังในช่วงหน้าพลิกมาจัดให้ต่อเนื่องครับปีดิวครับหน้าขอเพลงน้ำท่วมจิมจากละออนเลี่ยงงัวปงยังคกมองเขาก็ไปน้องทุกคนที่ถูกน้ำท่วมยูเนอร์ไปจะได้พองพื้นที่ปงยังคกนะครับรายงานเข้ามาได้น่ะนะครับน้องดิวขอฟังเพลงไอ้มีเหตุผลนะครับเพื่อป่าเลิศป่าเทาป้าจันนะครับพิเศษลูก้าเขาหนึ่งทุกคนจากไอหลองเอิญมาทิ้งท้ายชั่วโมงแรกนี้ก่อนนะครับถ้าข่าวบนบาซ่าช่วงหน้าอยู่ด้วยกันหลังจากข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ

กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99

0: เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: You are listening to M-Quad Radio.
2: M-Quad Radio Network. ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.มีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2569โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.ยกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.เท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา 24:00 น.สามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ 112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา 22:00 น.สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่า

0: าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมายังลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางคงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียงเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัตรและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอค่าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเลียงตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคกที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมาอย่างถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัตรระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
16: ร้านหมูลำปาง
15: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
16: ร้านหมูลำปาง
15: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
16: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสมตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
17: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมาก

0: โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: หืมรสอะ
3: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่าสดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนฮ่าฮ่าฮ่าดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่าในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
4: คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไป

Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

0: ียนจากศิลปินสิริพรอำไพพงศ์นะครับนี่คือเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะครับหนึ่งงานเพลงต้อนรับก็ด้วยฟังเข้าสู่รายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ9:00 น.เป็นต้นไปถึง10:00 น.นะครับสถานีวิทยุอสมทลำปางดีเจฮุ่นกินข้าวล้ำครับประตีดูแลคุณผู้ฟังกันตัดเนตนะครับในช่วงเวลาของรายการดีๆนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาอัปเดตให้แฟนๆรายการกันเป็นประจำครับเบอร์เดิมที่เขาจะได้สื่อสารกันเนอ0543232203นะครับและก็0543232404 ID Line FM99.0 ในแฟนรายการก็สามารถจ๋านะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอเพลงได้เลยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยความห่วงใยครับคุณผู้ฟังกับทางด้านของรายการเฮานะฮะโดยท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับก็เป็นห่วงกับพี่น้องในพื้นที่ของบ้านปังปงปังซ้ายนะครับบ้านห้วยเรียนนะครับบ้านแม่ตาลนะครับในพื้นที่ของอำเภอห้างชัดนะครับรวมถึงบ้านจำนะฮะพื้นที่ฮับน้ำนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่เนาะบ้านฮงทาล่าในเขตพื้นที่ตำบลปงยังคกนะครับเนาะตีผู้ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมน้ำปลาไหลหลากตั้งแต่คืนนี้ช่วงเจ้าน้ำมาถึงในพื้นที่ของตำบลปงยังคกแล้วเรียบร้อยท่วมหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหน้าของวัดบ้านจำนะครับกาดบ้านจำนะฮะตอนนี้ลดน้อยนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางเนาะหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ดังกล่าวตัวนะครับอาจจะใช้เส้นทางอื่นนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางโปรดระมัดระวังในการเดินทางตัวนะครับด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับแจ้งเตือนประมาณพี่น้องประชาชนครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบช่วงวันที่29พฤษภาคมวันนี้ครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ในห่วงนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับและก็ภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ตัวครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงครับแล้วก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากเตือนประชาชนพี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับประกาศณวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.นั่นเองครับคุยด้วยฟังกับข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในรายการเฮาครับ
1: คุณกำลังฟัง M-Hot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครอง

0: สุดรายการเดินหน้าลำพังไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: มาต่อตีงานเพลงครับที่แฟนรายการไทม์เทงกันเข้ามาศิลปินรัชนกศรีโลพันธ์กับงานเพลงนี้เขียนฝันไว้ข้างฝาครับ

ขียนฝันไว้ข้างฝาครับศิลปินรัชนกศรีโลพันธ์ครับแฟนรายการนะครับกับทางด้านของข่าวสารนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันนะครับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ครับระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น1องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ครับระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสำนัก

0: งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อรวมกันส่งเสริมและสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมบูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการพัฒนายกระดับชุมชนนะครับด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดลำปางพิธีลงนามในครั้งนี้ครับมีนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนางสาวจิราพรมงคลชัยสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและรองศาสตราจารย์วิเชษฐ์ทิพย์ประเสริฐนะครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานนะครับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับเอิญบอกกล่าวกับแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้นะครับกับเดินหน้าลำปางไปครับอบจ.ครับ
1: เดินหน้าลำปางไป

ส่งต่อติงานเพลงที่แฟนรายการขอเข้ามาครับเอาเป็นเวอร์ชันของสอนเพชรสอนสุพรรณเนาะไปกำลังใจเฮ้อผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมในพื้นที่ของห่างชัดพื้นที่ของเกาะคา

0: น้ำท่วมนะครับจากทุกแฟนๆรายการตัวเนิร์ดนะครับในช่วงเวลารายการเฮานะครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันตัดนี้ดีเจหุ่นกินข้าวล้ำนะครับสถานีวิทยุอสมท.ลำปางครับมาติดตามกันถึงเรื่องของอบจ.ลำปางเฮาครับส่งต่อผลผลิตสมาร์ทฟาร์มนะฮะแซนบ็อกซ์โมเดลนะครับสู่ชุมชนแบ่งปันอาหารคุณภาพแก่กลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางภายใต้นโยบายของนางสาวตรงรัตน์โสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางและก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ดำเนินการโครงการวิจัยต้นแบบการขยายผลศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์มแซนด์บ็อกซ์โมเดลอบจ.ลำปางครับเพื่อยกระดับพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และก็ฝึกอบรมด้านเกษตรกรขออภัยครับด้านการเกษตรสมัยใหม่สำหรับประชาชนทุกวัยครับจากการดำเนินงานของฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีสู่ชุมชนเนี่ยที่รวมถึงโรงเรียนโรงเรือนเพราะขออภัยครับโรงเรือนปลูกพืชภายในศูนย์สมาร์ทฟาร์มแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยนะครับสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องทั้งไข่ไก่ผักสนครัวและก็เมลอนในช่วงของวันที่12ถึง22พฤษภาคม69ที่ผ่านมาเนี่ยมีผลผลิตไข่ไก่จำนวน 2,178 ฟองครับพร้อมผลผลิตพืชผักสนครัวและก็เมลอนแฮมจำนวน55ลูกนะครับทางนี้ต่างด้านของในส่วนของการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้นำผลผลิตดังกล่าวเนี่ยมอบเพื่อการมูลนิธิScola of Sentinels นะครับหรือ SOS Thailand นั่นนะครับองค์กรกู้ภัยอาหารแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งดำเนินงานโดยรวมกันกับสวทช.นะครับโดยมีภารกิจในการลดการสูญเสียอาหารและก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงอาหารเพื่อนำไปกระจายต่อแก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยอยากไร่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดลำปางครับสำหรับผลผลิตส่วนหนึ่งครับได้ส่งมอบเพื่อแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยอยากไร่และก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของบ้านตงกวาวอำเภอเมืองปานครับพื้นที่ตำบลห้างชัดอำเภอห้างชัดรวมถึงตำบลหัวเสือตำบลดอนไฟอำเภอแม่ท่านะครับแล้วก็ยังได้นำไปใจในกิจกรรมอบจ.สัญจรพบประชาชนที่โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางได้มอบเมลอนแฮม55ลูกนะครับยังนำไปแบ่งปันนะฮะตู้ปันสุขอบจ.ลำปางเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรสังกัดอบจ.ลำปางช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมสร้างรอยยิ้มและกระขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรภายในศูนย์สมาร์ทฟาร์มแซนด์บ็อกซ์โมเดลครับยังมีกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตรครบวงจรว่าจะเป็นโรงเรือนปลูกผักระบบปิดนะครับโรงเรือนปลูกผักแบบยกโต๊ะระบบเปิดแล้วก็การเลี้ยงนอนแมลงทหารดำการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการเลี้ยงปลามูลค่าสูงนะครับแล้วก็การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตรอาชีพขอไปครับด้านเกษตรอัจฉริยะที่สามารถต่อยอดสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับคือได้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันในรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ
1: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: กับในส่วนของงานเพลงที่แฟนๆรายการขอกันเข้ามานะครับส่งต่อฮึแฟนๆรายการได้ฟังกันนะฮะมีขอกันเข้ามานะฮะไอ้ร้องบอกว่าอ้ายมีเหตุผลนะฮะหนึ่งงานเพลงเนาะนะครับตีขอมาของเบิ้ลปทุมราชส่งต่อให้ได้ฟังเนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าลำปางภายใต้พันธกิจประชาเปี่ยมสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิการทั่วหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางเศรษฐกิจดีทั่วส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการเท่าเทียมให้บริการสาธารณประโยชน์ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมลำปางน่าอยู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีอบ

0: ปจ.เข้มแข็งพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพยั่งยืนและเปี่ยมสุขวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาวลำปาง
0: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมพบกับเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้

0: นาติดตั้งแต่6โมงเจ้าถึงบ่าย2มีทั้งกาแฟหอมๆของกินล้ำๆดนตรีมวนๆพร้อมร้านกาชุมชนให้เลือกซื้อเลือกชมเพียบแวะมาและจะหลงหักบรรยากาศบ้านเฮาการนั่งก่อมแอดหนองกระทิงการนั่งก่อมวิถีชุมชนติดคุณสัมผัสได้การนั่งก่อมแอดหนองกระทิงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

กับในส่วนของงานเพลงรักจริงให้ติงนังนะครับรุ่งสุริยาแล้วก็ก่อนหน้าหันกับคาดคนหุงข้าวคือฟังขอกันเข้ามาบีจะดิวจัดเฮนะครับตามคำขอในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับในส่วนของงานเพลงที่ทยอยขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยวดีจะดิวทยอยเฮจัดเฮนะครับกับในส่วนของงานเพลงหลังไม้นะครับมีโทรศัพท์เข้ามาโต้ยนะครับใจจุ่มๆนะ นะฮะสำหรับในส่วนของงานเพลงตีแฟนๆรายการช่วยกันนะครับถามถึงกันเข้ามาเนาะเดินหน้าลำปางไปกับอบจนะครับดีเจฮุนกินเข้าลำดีเจดิวอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันทัดนี้นะครับในรายการเฮามาตีเรื่องของอบจลำปางเฮาฟื้นฟูลำห้วยแม่ปูนแก้ปัญหา

น้ำท่วมนะครับกำจัดวัชพืชนะครับเพิ่มประสิทธิภาพทางน้ำเพื่อชุมชนนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับขับเคลื่อนโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนางสาวตรงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้มอบหมายให้กับนายธีทัศน์ธรรมธิคุณผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจและออกแบบลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่ปูนตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและก็การจัดการน้ำนะฮะและวัชพืชในพื้นที่ของตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางและตำบลสาลามเพื่อก็ค้าจังหวัดลำปางโดยมุ่งเน้นขุดลอกลำห้วยกำจัดผักตบชวาและก็วัชพืชนะครับตีกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับขยายทางน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้นทางนี้นะครับทางด้านของการดำเนินโครงการก็จะช่วยลดปัญหาน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและก็พื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงก็เป็นการที่จะรวมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับชุมชนในระยะยาวตัวนะครับคุณได้ฟังข้อมูลข่าวสารอัปเดตแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้นะครับกับในช่วงของเดินหน้าลำปางไปกับอบจสัญญาเมื่อสายันมอบให้กับอบตดาวรุ่งสาวกิวลมนะฮะสาวซบจางขอไปกับสาวอบตจางเหนือนะฮะรวมถึงทางด้านของแม่หลวงส้มผู้ใหญ่นมนะขอกันเข้ามาช่วงเวลานี้ครับดีเจดิวส่งงานเพลงให้แฟนๆรายการได้ฟังกันขอบคุณในการติดตามรับฟังนะครับเดินหน้าลำปางไปกับอบจนะครับสนับสนุนรายการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางช่วงเวลานี้ส่งและทิ้งท้ายแฟนๆรายการนะครับ

0: Sakura. You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network. ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพาณิชย์และนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมก.ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขอสมก.จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok Pride เฟสติวัล2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
4: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เวอร์เนื่อยจนเฮ่อดื่มสปอนเซอร์เซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
8: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
9: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
10: MCOT Radio อสมทลำปางโดยดีเจดิวอนุพงศ์ต

0: หนึ่งผลงานเพลงนะครับผ่านไปอดีตรักสาวภูพานนะครับแล้วก็สาวภูไทยนะฮะสองผลงานเพลงสนุกสนานนะฮะนำเข้ารายการมาชั่วโมงที่3อยู่ต่อเนื่องกับดีเจดิวหุ่นกินข้าวล้ำนะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับกับทางด้านของ Mcot Radio อยู่ด้วยกันนะครับข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้แฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับอยู่กันกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟนะฮะที่สูงถึง 2,500 วัตต์และก็หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับเฮามีแบตเตอรี่ความจุ500มิลลิแอมป์ครับคุณผู้ฟังครับช่วยชาตินะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตัวครับคุณผู้ฟังฮะจะได้ก่อสั่งการด้วยระบบรีโมทเฮาเซอร์1แถม1นะคุณผู้ฟังครับไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ยังบ่พอแถมโคมไฟ LED แถม2อันแว่นกันแดดแถม1อันครับคุณผู้ฟังครับเป็นคระแบบตึงมดราคาเพียง 1,290 บาทคุณผู้ฟังโทรไป02-114-3990 02-114-3990นะครับกาจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียแฟนๆรายการเอื้อนุจาสอบถามรายละเอียดกันเข้าไปได้เลยนะครับดีเจดิวส่งต่อครับผมจังหวะวอยๆกันน้อยนอในช่วงของวันศุกร์จะดีศุกร์สุดสัปดาห์นะครับหนึ่งงานเพลงเก่าๆนะครับ
1: ยาสูบน้ำซ่องหนึ่งเด้อยายเด้อ
2: ใช่ละ
0: เ
2: งิน
0: ฮะนี่เพลงอย่างนี้ ส่งต่อนะครับหนึ่งงานเพลงของกระแตไม่ได้ตั้งใจดำคนละเพลงแล้วเนี่ย แฟนรายการนะฮะเอิ้นกันเข้ามาน่าจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่าเพลงนี้ครับดีเจดิวเปิดพิษขออภัยเดี๋ยวมาอ่านไลน์แฟนๆแล้ว

บ่ได้ตั้งใจดำนะฮะก็ได้ฟังกับในส่วนของงานเพลงนะครับของกระแตสมัยอย่างก็วัยทีนพุ่นเนาะดาวลูกอย่างก็ดาวลูกทุ่งวัยใสสมัยนั้นนะครับสำหรับในส่วนของงานเพลงที่แฟนๆรายการขอเข้ามาไอพอดบอกว่าขอฟังเพลงใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวก่อนใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่กว่ามีอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนเนอะดีเจดิวอ่านมาออกมอบเพื่อกับผู้ใหญ่เสริมนะครับนานดิบนะบ้านซบจางนะฮะแล้วก็มีในส่วนของงานเพลงจากแฟนๆรายการเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับเดี๋ยวก่อนป้าน้อยขอฟังเพลง Amazing สุพรรณฟังเพื่อกับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงสาวน้องสาวมะปรางหวานพี่สาวสวัสดิ์น้องห้าทุกเสียงทุกสายนะครับดีเจทุกคนเลยเนอร์นะครับอเมซิ่งสุพรรณนะฮะน่าจะแมนแล้วครับป้าน้อยสวัสดีค่ะดีเจดิวขอเพลงไม่รู้ไม่ผิดนะครับคือกับป้าบัวพัดลุงเรียงจากลงดินบ้านไตหมู่12นะฮะแล้วก็จูบไม่หวานนะครับสามแยกปากหวานเอิ้นกันเข้ามาขอบคุณแฟนๆรายการตัวนะครับที่เอิ้นรู้จักกันเข้ามานะครับไอพอดนะครับรบกวนพิมพ์เพลงมาให้ดีเจดิวแฮมไมเนอร์นะครับดีเจดิวอ่านบ่ออกขอสุมาอภัยนะครับในช่วงของรายการเฮานะฮะ10โมงเพลงข้างๆมั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วนะขออภัยใจเย็นใจจุ่มๆเนาะนะครับคือได้ฟังช่วงนี้อยู่กันครับทางด้านของดินเน่าครับเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เป็นการช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเกมให้กลับมาร่นซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแฮมครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับถาดอาหารเฮือพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับเพียงแค่ดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1 2ตึงมดดีเฮาเพื่อทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990การจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับแฟนๆรายการในช่วงเวลาของรายการเฮาตัดนี้มีงานเพลงจากแฟนๆรายการเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับในช่วงนี้นะฮะช่วงตีแล้วนี่เพลงอย่างพองนี่จัดมดละเนาะ Amazing สุพรรณนะครับงานเพลงแฟนๆรายการขอกันเข้ามาเนาะนะฮะของเสรีรุ่งสว่างนะฮะสำหรับงานเพลงลูกทุ่งมวลมวลเพื่อแฟนๆรายการได้ฟังนะฮะงานเพลงลูกทุ่งตีมูเฮาเอิ้นกันเข้ามานะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับส่งต่อครับ1เพลงเสรีรุ่งสว่างครับ

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

0: ียงนี้คือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

0: ินตลาพุนลาบครับไม่รู้ไม่ผิด
1: มีหันยังเนาะ
0: เขาบ่ฮู้อ่ะเขาบ่บอกเฮาอีน่ะสวัสดีครับดีเจดิวขอฟังเพลงหลงทางรักจากปอทวีนะครับปงบังซอย4หมอบมือกับช่างเวียนพี่ว่าพนองแดงนะครับแม่บาลีและกับกลุ่มฮักสุขภาพบ้านปงหวังชุดใหญ่และกับดีเจทุกคนนะครับมีขอฟังเพลงคลายควายช่วยแม่นะครับจากไอพอดเอินหมาฝนเดือน6นะครับมอบกับสลาเอกบันต่อเนอร์สวัสดีเจ้าไอเดียวนะครับขอฟังเพลงไอ้ทองของกรอยปอบเพื่อนกับปีโต้งห้องเอ็กซเรย์ตัวเนเจ้าจากปีเบนก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดสุดซอยดีเจปู่ไม่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเมินแล้วนี่หรอคือจะหอดนะอย่าล้ำเนาะนะครับอันบรรยากาศจะอีน่ะสดฮ้อนๆนะเนาะเดี๋ยวว่ามีโอกาสไปแอลฮาเนอร์พี่เบนเนอร์ดีเจดิวขอฟังเพลงวอนขอให้รอ4ปีของกิตติศักดิ์ชัยชนะจากแฟนๆรายการแม่ท่าเอิญกันเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับอยู่ด้วยกันกับสมาร์ทการ์ดก็ด้วยฟังเครื่องดักยุงและก็มแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณฮักสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็บานสามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงก็จะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและก็1เครื่องสามารถใช้งานถึง100ตารางเมตรห้องได้ว่าตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนในทั้งครอบครัวภายที่ฟังอยู่ในขณะนี้บอกเลยนะครับจกดีขนาดเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เต่าอันสมาร์ทการ์ดเครื่องเล็กอยู่1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกฮับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและก็เครื่องชัดยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะครับรวมราคาสินค้าถึงหมด 3,370 บาทคุณได้ฟังไม่ต้องจ่ายนะครับเฮาคุณได้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทย่ำว่า990บาทนะครับโทรมาที่026660008สินค้าให้ประกัน1ปีครับเครื่องเสียภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย่ำเบอร์026660008ของแต้ต้องตีทีวีไดเรกต์ต่ออันเนอร์แฟนๆรายการครับส่งต่อในส่วนของงานเพลงที่แฟนๆรายการเอินเข้ามานะครับมีอ้ายทองของกรอยนะครับแล้วก็มียังแหมจ้านะครับที่ยังไม่ได้จัดให้กำเตี่ยไม่รู้ไม่ผิดไปแล้วนะครับจูบไม่หวานนะฮะสุมาเตอร์จูบหวานก่อนนะฮะจูบหวานคอมาก่อนนะฮะเด้อมีไหนฮะตะกี้ขึ้นมาแล้วนะจูบไม่หวานของสันติดวงสว่างครับผมจัดให้เนอะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้มาแฮชแท็กหน้าไมค์กันครับ

0: จูบไม่หวานนะครับงานจากสันติดวงสว่างจัดให้แฟนๆรายการได้ฟังกันแน่นะครับมีสวยกว่าเมียที่บ้านนะครับคือกับทีมรถแก๊สตัวเองนะครับแล้วก็ดีเจดิวขอฟังเพลงสัญญาคือยาพิษปองพิกาเซียตรงโรงสีแสงรุ่งเรืองและจับบาตันและเคยได้ฟังต้องขออภัยแฟนๆรายการกันตัวแต่ช่วงนี้ครับมาhashtag หน้าไมค์กันวันนี้วันศุกร์แล้วคุณได้ฟังครับในส่วนของงานเพลงไหนอยากจะฟังด่วนๆครับทิ้งท้ายกันในช่วงนี
1: ้ M-COT Radio ช่วง hashtag หน้าไมค์ hashtag โดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ในช่วงเวลาของรายการเฮานะครับM-COT Radio ครับช่วงของแฮชแท็กหน้าใหม่ดีเจฮุนกินเข้าล้ำยูเรฟันฟันรายการทักทายสายแรกวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลได้ยินก็ครับ
2: ได้ยินแล้วครับฟ
0: ัง
2: เพลงหลงทางหลงทางรัก
0: ครับผมเพื่อใครพิเศษครับผม
2: มอบตัวหลงมอบนั่นที่ดีเจอ่านตะกี้นะครับ
0: ได้ครับรอฟังนะครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสายต่อไปมาได้เลยกับทางด้านของแฮชแท็กหน้าไมค์204ทักทายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับจากไหนครับ
3: ไอ้หนุ่มรถดำรถต้นหอครับ
0: ครับผมวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
3: แม่ดอกบัวแดงครับ
0: ครับเพื่อใครพิเศษครับ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษดีเจด้วยครับ
0: ครับรอฟังเนอร์
3: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบคุณครับแม่ดอกบัวแดงนะครับเอาเป็นของไวยพจน์เพชรสุพรรณกันแล้วกันนะครับในช่วงเวลานี้

0: สายต่อไปที่203-1สายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับสาวน้องจ้าง
1: จ้า
0: วันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
1: รอเป็นคนถัดไป
0: ครับอันกับบ่มีแข่งกับอันเดินได้น่ะนี่
1: เดินได้จ
0: ้
1: ะ
0: ก็มันทัดไปก็ไปได้เหรอ
1: เออลุงคิงลุงคิง
0: เออหน้ากาโอเคคือขายพิเศษครับ
1: พิเศษปนอยนวัตจรรย์ใจ
0: ครับ
1: หนุ่มก็ขา
0: ครับ
1: พิเศษดีเจจ้า
0: โอเครอฟังเนี่ย
1: เหมือนแล้วเนาะในโทร
0: แม่นครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับเปลี่ยนกันโทรจะเอียดคุยด้วยฟังครับน้องสังผ่องกล่อมได้โทรเลยดีเจดิวเหรอเนี่ยจะได้เหตุแต่หลงทางรักนะครับและกับแม่ดอกบัวแดงรอเป็นคนถัดไปทิ้งท่าชั่วโมงนี้ขอบคุณแฟนรายการตัวนะครับช่วงหน้าดีเจน้องส้มเสียงหวานรอคุยด้วยฟังอยู่จกดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว

0: ทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้าน2แสนรายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,846,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 6,646,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า 8.2 ล้านรายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปี 7.2 ล้านรายและกลุ่มอายุ 21-30 ปี 4.7 ล้านรายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินนาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับรถนิสสันเคน่าสีดำเข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหลังโรงพักและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจ

0: ภูธรภาค1พลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศษหรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
11: ร้านหมูลำปาง
10: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
11: ร้านหมูลำปาง
10: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
11: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
15: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
16: านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 LINE @KEN88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
17: ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเมื่อแขกมาเยือนลำปางซื้อร้านกับคนลำปางได้ดูแลป้าตีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในสวนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างโดยนักจัดสวนเบิร์ดต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าตีร้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดรอบต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพเลยแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าตีน้าปากยินดีต้อนรับเจ้า
18: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป Mcard Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
19: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
20: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
21: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอเมชเปอร์สวัสดีเจ้า 11:16 นาทีแล้วคุณผู้ฟังนั่งส้มเสียงหวานกลับมาแล้วทักทายคุณผู้ฟังเจ้าในชั่วโมงนี้รับชมจากดีเจไอดิวเจ้า 11:00 ถึงเที่ยงก่อนไปกินข้าวตอนกันมาฟังเพลงมนต์ตอนเนื่องกันกับเอฟคอนเรดิโอ FM 99 MHz เจ้าสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักติสุดอยู่กันชั่วโมงนี้ก็ทักทายแฟนๆรายการที่กำลังติดตามรับฟังจากทุกๆพื้นที่เจ้าอาจจะฟังอยู่ที่ทำงานนอนหรือฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ในรถเจ้าฟังอยู่ตังใดก็ทักทายเอิ้นจากกันเข้ามาได้เลยช่องทางของเฮาเหมือนเดิมเจ้า ID Line FM 99.0 ใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยหรือว่าไปโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ตั้งเบอร์เจ้าหลังไมค์ก็จะมีช่างเน่งสแตนบายรับสายที่054-323-203-4เจ้าติดตามตั้งเพจ Facebook อสมทลำปางรวมถึง TikTok อสมทลำปางกันตัวเปิดหัวมากับงานเพลงจากไอ้เบิ้ลปทุมราชกับไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์เจ้าเพลงคนต้นทางนั่นเองมีหลายท่านเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้ว

ดีเจซ่อมเสียงหวานครับขอฟังเพลงส่วนทางของวงกางเกงน่าจะเป็นส่วนทางเนาะเส้นทางนี่บอกเคยได้ยินน่าจะเป็นส่วนทางมากกว่าเดี๋ยวปักหมุดไปก่อนมีขอฟังเพลงขี่เราก็ฮักแต้เอาละฮักก็ฮักแต้หมอพื้นกับสลานนัดเมียนายบ้านหนองแต่เนอโหมาแบบขยับจังหวะกันเลยเนาะไอเทพยาก็มาแล้วสวัสดีจ้าน้องมดเอ็กมาแล้วขอฟังเพลงฉันทนาที่รักหมอพื้นกับสาวกิวล้มไอ้เจ้าสาวอบต.จังเหนือแล้วก็แม่หลวงส้มโต้ยขอบคุณจันนักเลยเจ้าขอฟังเพลงขอกำลังใจมอบให้กับสลาชาตินันต๋องเจ้าสังคมยอดนิยมสหายสุลาหนานนุยทาล่อจากปีนันแหลมเจ้าแล้วก็มีดีเจส้มครับขอฟังเพลงบังเอิญมีหัวใจของไพพงศ์สะท้อนจาก FC แม่ทะเจ้าแล้วก็ตะกี้หลังไม้ตังบ้านลูกก็ขอฟังเพลงสาวเลยยังรอนะจ๊ะเอิ้นเข้ามาตุ๋ยจากบ้านลุกเนาะมีไอโพดรถไฟฟ้าขอฟังเพลงขายควายช่วยแม่หมอพื้นกับน้องมดเอ็กเจ้ากับสาวซบจางสาวน้าแจ้สาวกอหวกสาวจังเหนือทุกๆคนตุ๋ยสวัสดีครับขอฟังเพลงเมียเขาเฮาขางหมอพื้นกับทีมงานรถแก๊สเพิ่มเติมเข้ามาจากต่างลายตุ๋ยนะเจ้าขอบคุณทุกๆข้อความเลย ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0523232034เจ้า

พลงจากวงกางเกงส่งมอบกันแล้วเรียบร้อยมีบังเอิญมันได้อ่ะนะจ๊ะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีเขยเมืองการจากบ้านถุงพัฒนาทักทายกันเข้ามาตัวปีนงครานมาแล้วขอฟังเพลงปล่อยวางมอบให้กับ FC อสมท.ทุกๆคนตวยนะเจ้าขอบคุณทุกๆข้อความทุกๆงานเพลงที่เอิ้นจะเข้ามาในชั่วโมงนี้สนับสนุนโดยเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์เจ้าไขตีกันหลังเจอปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านสว่างแบบเพียงพอเนาะหรือว่าจะเพิ่มความสว่างเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ที่กับหลายๆท่านเพราะว่าถ้าความส่องสว่างมันมาถึงเนี่ยคุณผู้ฟังแสงมันถึงนะความสว่างเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันได้อย่างเรื่องของขโมยขโจรในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆตัวสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ตัวนี้เจ้าเมกาเนี่ยไฟถึง 2,500 วัตต์เจ้ากำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เนี่ยจะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงก็จะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED แบบประหยัดพลังงานเจ้าแต่ว่าฮื้อความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ฮื้อความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์เจ้าเขาชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แต่ต้องไปใช้ไฟบ้านหรือต้องเปลืองไฟบ้านกับประหยัดไฟไปแหมตวยการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้เหมือนต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเจ้าติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้เจ้ากันน้ำระดับ IP67 เพราะว่าฝนตกแดดออกก็สบายมากคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยรีโมทด้วยมีระบบรีโมทตัวเจ้าสนใจสั่งซื้อวันนี้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์เจ้าก็ฮับไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังบอปอ๊อแถมกับโคมไฟ LED แหม2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบไปแหม1อันทั้งหมดนี่ปกติ 1,290 บาทก่อนนะแต่โปรนี่เจ้าก็ได้ไปถึง2ตัวเลยแล้วก็ของแถมแหมเจ้าโทรไปเลยที่021143990เจ้า021143990มีการจะส่งแล้วก็กับประกันสินค้า100บาทเต้าอันสะดวกซื้อสนุกช้อปตีช้อปมาเนี่ยเจ้า

0: อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดที่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป MCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

ส่งให้กับแฟนรายการตั้งบ้านลุกนะเจ้าติเอิญเข้ามากับงานเพลงสาวเลยยังรอมีอุ้ยหลงว่าทักทายเพิ่มเติมเข้ามาตัวสวัสดีเจ้าแล้วก็ตั้งกลุ่มแฟนคลับก็มีคนผู้ฟังส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามาช่วงนี้สนับสนุนโดยซูเปอร์แม็กปืนชิดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยเดียทำให้การขจัดคราบอ่ะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเฉพาะที่ใครที่แบบชอบล้างรถเองเนาะทำความสะอาดบ้านแอร์บอจะล้างรถล้างปืนล้างผนังคราบไหนก็เอาอยู่เจ้าตัวเนี้ยบ่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายบ่ต้องงอกเครื่องใหญ่เพราะว่าแห้งอ่ะมันเตาเครื่องใหญ่ได้เลยประหยัดน้ำตัวเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบเจ้าฉีดตรงฉีดกระจายและก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานเปลี่ยนเรื่องการล้างคราบเพื่อกลายเป็นเรื่องที่สบายสบายเจ้าคุณผู้ฟังสั่งวันเนี้ยจะได้อุปกรณ์ครบเซตเลยก็คือตัวปืนชิดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำเจ้ายังบอกปอโทตอนนี้เป็นยังร้อยสายแรกก็จะได้ห้าฟรีกับถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีแฮมตวยทั้งหมดนี่ปกติอ่ะ4,890 บาทแต่โปรโมชั่นนี่จ่ายแค่999บาทต่ออันเลยเจ้า999บาทโทรไปเลยที่เบอร์นี้เนอะ026660008เจ้า026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกเต้าอันไปกันต่อกันเป็นงานเพลงนี่ตีเอิญเข้ามานะเจ้าบังเอิญมันได้อ่ะงานเพลงจากแอนออร์ดีจ้า

0: ส่งมอบคือแล้วเรียบร้อยมีทำลายเสียงลายสายที่เอิ้นจากกันเข้ามาตะกี้ไอ้หนุ่มก็คักกระทักทายกันเข้ามาตั้งหลังไมค์ตัวกับงานเพลงเพลงอะไรอย่างอ่ะถ้าลืมชื่อเพลงนี่จะโคตรก็เพลงอย่างอ่ะเพลงเร็วนี่แหละจำมาได้อ่ะโทรมาใหม่กันแล้วกันโอ้ยยูต่ออีพอลืมนะเจ้าคุณผู้ฟังค่ะฝากไปดาวน์โหลดกันเจ้ากับแอปพลิเคชัน Mcard Connect ขายเตียงบ่ได้โหลดฟังโทรศัพท์ฟังวิทยุผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะเจ้าคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ทานผ่านทางแอปนี่เลยก็ดาวน์โหลดได้วันนี้เจ้าทาง App Store แล้วก็ Play Store โหลดในมือถือถ้าจะฟังวิทยุก็กดเข้าไปตรงวิทยุเนาะแล้วก็ฟังอสมทลำปางเนี่ยฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าอ่ะมาหาจะมาปักหมุดนะไม้ส่งท้ายชั่วโมงกัน0543232034 ID Line FM 99.0 เจ้า
1: Mcard Radio ช่วงปักหมุดหน้าไม
0: ้มาทักทายกันก่อนก่อนจะไปกินข้าวตอนไอ้หนุ่มก็ขาโทรมาใหม่ก็ได้เน้อเต้นอ่ะเนี่ยลืมเต้นอ่ะเนี่ยเพลงไอ้ยังอ่ะสวัสดีเจ้า
2: น้องส้มคนสวย
0: เมื่อกี้พี่ขอเพลงอะไรนะ
2: เพลงมาลัยของ
0: อ๋อโอเคโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วโอ้ยอันกินข้าวตอนบัดรับนะเนี่ย
2: ก็ฝากกับน้องส้มก็ต้องหญิงด้วยจ้า
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณจัดหนักเลยเจ้ามาลัยจากลีโออาทิตย์

ทักทายกันเจ้าได้ข้าตอนกับอย่างกันแต่บางท่านกำลังจะพักเที่ยงเติมพลังก็ดีจะสู้งานกันต่อ

0: สวัสดีเจ้า
1: ครับขอเพลงเก็บไรโดเขยเมืองการนะครับ
0: เขยเมืองการเด้อเด้อเด้อเขยเมืองการเพลงของใครอาจารย์สาวเมืองการหรือเปล่าคิดถึงคนงามเมืองการจันทบุรี
1: ครับ
0: โอ้ยสาวเมืองการจ้ะสาวเมืองการโอเคจะพิเศษที่ใครก็เจ้า
1: บุญปกน้องพรครับ
0: ได้เลยกินข้าวตอนกับอย่างไ
1: รยังมีกินแ
0: ค่เอ็นดูฮะ
1: นอนเปิดอยู
0: ่อ๋อโอเคจ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อ
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีเจ้า
1: จ้าสวัสดีเจ้า
0: บอกชื่อเพลงพิษนี่ชีวิตเปลี่ยนได้เลยน่ะเพราะว่ามันหาบ่ปะเจ้า

0: มีแฟนรายการตั้งหน้าแก้วรักไทยเข้ามาโตยโทรศัพท์เข้ามาได้นะเจ้าโทรกดโทรตั้งไลน์ก็ได้นะเอาละแหมสักหนึ่งสายเนาะสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าสายนี้เอาเพลงอย่างดีเอ่ย
1: เอาเพลงอย่างบอกว่าที่ฉันขอให้ฉันรักเธอเหมือนเธอรักเขา
0: ขอให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา
1: โอเคจังหวัดเจ็ดเนอร
0: ์โอเคเจ้ามาเพื่อใครเป็นพิเศษก
1: ็มาเพื่อแม่อัมพร
0: จ้าได้เลยเจ้า
1: สตาร์นี่เนอร์
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: เ
0: ดี๋ยวส่งท้ายกันกับ3งานเพลงติดปากมุดไว้เจ้าเที่ยงเกิงฟ้ากันช่วงของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเดี๋ยวใน3โมงจะกลับมารายงานตัวใหม่สวัสดีเจ้ากินข้าวตอนลำๆเนอะ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วแต่แอบหนีขึ้นหลังโรงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มอีกรายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนไทยช่วยไทยพลัสกระแสแรงประชาชนแห่ลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 650,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านจ่อขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยันเทินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง22นาฬิกาจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำและก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวว่าในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์แล้วก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน 26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส18,840,065 รายคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า6,640,000 รายโ ซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปีกว่า 7,200,000 รายกลุ่มอายุ 21-30 ปีค่ะ 4,700,000 รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ 14,300,000 รายคิดเป็นร้อยละ 56และผู้ชาย 11,200,000 รายคิดเป็นร้อยละ 44นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านทงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เลียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดเกือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 150,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็ภาคตะวันออก 108,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีไหมจับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากฉ้อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาช่อโกงปลอมแปลงเอกสารพฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอน และเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทีนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
1: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเป่าหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางบัวเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเป่าถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวชพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
2: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของเติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบอันนี้เราจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100ปี 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้ายนะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรจติกวณิตรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลี้ยวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมการเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่น สองรัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรภิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญ นินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
2: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาชุดราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
1: ศาลแพ่งเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึงประโยชน์กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องกำหนดจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการนะคะให้แก่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกโดยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัตรด้วยครับ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตานที่หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้านบ้านปางปงปางทรายบ้านห้วยเรียนบ้านแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างจัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวัสดิ์จำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมตลาดครับขณะที่ถนนสายเกาะคาห้างฉัดการสัญจรบางช่วงเริ่มกระทบชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีครับภายในวัดใหม่กรุงทองแล้วก็บริเวณเต็นท์ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์หน้าวังมัจฉาจุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำบางปะกงและวงจรปิดที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับเห็นรถยนต์สีดำเข้ามาจอดหลบฝนก่อนสังเกตเห็นเสาของเต็นท์เริ่มโยกเพราะว่าลมแรงคนขับจึงรีบขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดที่ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้าส่วนที่บริเวณวังมัจฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บข้าวของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 39,80 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 19,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 10,000% เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
2: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 31พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็น

0: ความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอนะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
1: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะหลังข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซเพื่อให้การเดินหน้าสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธโดยให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
0: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัธฮานอมกลิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
1: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอร์ในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแต่37องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่โรลองส์การ์สต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติฤดูกาลตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบียเรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบียเรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
0: อยู่ยังไงเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCO

0: Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
2: ตอนท้ายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับทางสถานีวิทยุอสมทลำปางครับแล้วก็เพจ Facebook อสมทลำปางครับวันนี้ปากทาง2คนอนุพงษ์ตาจินะดีเจดิวครับ
3: ดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้าอย
2: ู
3: ่กับคุณผู้ฟังกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจไปด้วยกันเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขามีนัดกันตัดนี่อาจารย์ก็ได้รวบรวมเอาเหตุการณ์ต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางบ้านเฮาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังไปด้วยกันเจ้า
2: ในขณะที่เฮาออกอากาศออนแอร์ทางออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับในระหว่างที่เฮาจัดรายการไปตอนนี้ต่อยนะครับแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังไปกินข้าวฟังทั้งเสียงทางวิทยุไปพร้อมๆกันออกทั้ง2ช่องทางนะฮะ
3: ช่วงเวลานี้หลายท่านก็จะล้างแบบพักเที่ยงกันเนาะฟังข่าวไปตุ้ย
2: ดิฉันดิวพักเที่ยงช่วง 11:00 น.เนี่ยที่มีโอกาสได้ไปกาดหมืดนะฮะไปกินบะหมี่เกี๊ยวนะครับแวะไปแอลลันลาบนะฮะแล้วก็ไปซื้ออันเนี่ยก็ชาเย็นมีท่านล้านหนึ่งฟังดีเจน้องส้มด
3: ี
2: เจดิวกำลังยืนอยู่หน้าร้านเพราะว่านี่ดีเจดิวแหละอย่างเปิ้นยังหันเฮาด้วยดีเจดิวลบที่เสาเฮาน่ะเปิ้นหัน
3: เสามันสีน้อยไปจ้ะ
2: เสามันน้อยก็จะได้บ่ฮู
3: ้ขวัญใจล้านลาบเฮา
2: ลาบย้ายไหมลาบย้ายไหมที่กาดมืด
3: เจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังหมู่เฮานะเจ้า
2: ทุกท่านที่เปิดคลื่นอสมทเปิ้นยังมีเปิ้นเฮาอย่างก
3: ็วิทยุ
2: ดีเช็คยืนยันเฮาด้วยนะดีเจดิวพอนี่ถ้าอีปีเปิดนะเป็นอสมทเลย
3: ตัวอีคือล็อกไว้ล็อกไว
2: ้เป็นล็อกไว้มันใจอย่างดีเจดิวเอากาวแก้กาจ้างไปยอดไว้
3: ขึ้นๆนี่ฟังมาได้เลย
2: จ้าเฮาวันนี้ครับจะเน้นในเรื่องของเหตุการณ์อุทกภัยนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนมา
3: หลังจากตะวันแมลงเนี่ยก็มีฝนตกลงมาเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงเนาะในพื้นที่หลายพื้นที่ของลำปางอาจารย์
2: ตั้งแต่2 ทุ่มปลาย3 ทุ่มเนี่ยนะครับต้นหน้าแม่ตาลก็จะเป็นโซนตั้งบ้านปางปงปางซ้ายเหนือหน้าแม่ตาลขึ้นไปนะครับก็ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลตัดหันก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำเลยก็ทำให้ฝนตกนักเนี่ยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งก่อนหน้าเนี่ยนะครับทางด้านของอสมทลำปางถ้ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแล้วน้องส้มเขาจะได้เอาข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนไปในข้อความแจ้งเตือนของเขาเนี่ย จะมีคำว่าระวังฝนตกนักถึงนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหตุการณ์เนี่ยครับเพราะพื้นที่เสี่ยงภัยก็จะต้องมีการเตรียมตัว
3: เ
2: หตุการณ์นี้เกิดขึ้นตะคืนน้ำป่าจากดอยขุนตาลฮะท่านผู้ชมผู้ฟังครับก่อท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในโซนบ้านห้วยเหรียญบ้านปังปงปังซ้ายบ้านแม่ตาลน้อยช่วงประมาณสักตีหนึ่งปลายๆของวันที่29พฤษภาคม2019ครับก็มีรายงานครับน้ำป่าไหลหลากครับในพื้นที่จากลำห้วยแม่ตาลนะครับซึ่งได้รับน้ำมาจากพื้นที่ดอยขุนตาลครับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ของตำบลเวียงตาลอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางก็ท่วมมาตั้งแต่บ้านไหลมาจากบ้านปังปงปางซ้ายบ้านแม่ตาลน้อยนะครับรวมถึงบ้านห้วยเหรียญ นะครับท่วมบ้านอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าบ้านก็ออกมาดูกันนะฮะน้องส้มอันนี้คือภาพนะครับจากพี่น้องเจ้าบ้านก็มาตรวจดูน้ำนะครับว่าสถานการณ์น้ำเป็นจะได้ก็เลยประเมินในพื้นที่นะครับว่าเป็นจะได้พองในคณะเดียวกันก่อนหน้าฮะนะน้องส้มครับพี่น้องประชาชนก็เอาลงเพจ Facebook นะครับแล้วก็ลงไปในกลุ่มของห้างชัดซิตี้ว่าท้ายหน้ามาเฮ้ยระวังนะหน้ามาเร็วมากเลยน้องส้มครับไหลทะลักเข้าท่วมบ้านฮะ
3: เจ้าก็เป็นการแจ้งเตือนกันเนาะเบื้องต้นกับพ่อบ้านน้ำเนี่ยได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างตะวันเนี่ยประมาณ10หลังคาเรือนแล้วนะเจ้าก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเนาะในช่วงเจ้าเนี่ยคณะที่ผู้นำชุมชนก็ได้เร่งประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านเนี่ยให้รีบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นบนที่สูงพร้อมกับเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยเจ้า
2: ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์นะครับดีเจดิวอยู่ในพื้นที่ของอำเภอห้างชัดแต่คือได้รับข้อความโดยนะครับมีฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอห้างชัดอำเภอเกาะคาครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอันนี้คือข้อความเป็นตะวันนะฮะระวังน้ำปลาไหลหลากนะครับน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำตีลุ่มต่ำและก็ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลเวียงตานตำบลห้างชัดตำบลปงยางโคกอำเภอห้างชัดและก็ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาพื้นที่ใกล้เคียงเฮือยกของขึ้นตีสูงเคลื่อนย้ายรถและก็เก็บทรัพย์สินที่มีค่าเอกสารสำคัญและก็ระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปาะบางหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเอียนะครับได้สักประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านพี่น้องประชาชนแล้วก็หมู่บ้านท้ายน้ำขนมส้มตีบ้านจำโอ้โหช่วงเจ้าเป็นพื้นที่ฮับน้ำเลยนะฮะ
3: เจ้าก็ถือว่าเซลล์บอดแคสเนี่ยเป็นทำงานได้รวดเร็วเนาะทางปภ.เนี่ยเป็นกระร่วมกับโทรศัพท์เครือข่ายเคลื่อนที่ว่าจะเป็น AS2 แล้วก็ NT แจ้งเตือนบอกว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ใดเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตที่เสี่ยงภัยเนี่ยก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือนั่นเอง
2: นี่คือพื้นที่ของต้นน้ำนะครับเกิดน้ำท่วมน้ำปลาไหลหลากที่นี่ในส่วนของเส้นทางน้ำน้ำแม่ตาลเนี่ยนะฮะก็ยังตีข้อมูลได้แจ้งไปนะครับก็จะต้องผ่านในพื้นที่ของตำบลเวียงตาลตำบลห้างชัดนะครับผ่านมาตีตำบลปงยางคกซึ่งล่าสุดแต่เจ้านี่สักประมาณสักตีห้าน้องส้มน้ำมาถึงบ้านจำนะฮะในพื้นที่ตำบลปงยางคก
3: เจ้าก็มีน้ำท่วมเป็นประจำเหมือนกันนะเส้นนี้นะเจ้าถนนก็ค้าห้างชัดเนี่ยน้ำเนี่ยล้นผิวจราจรเลยเจ้าเมื่อเวลาประมาณตีห้าสามสิบนาทีของที29พฤษภาคม2569เจ้าก็ได้มีรายงานสถานการณ์น้ำปลาไหลหลากจากพื้นที่ดอยขุนตาลทะลักเข้าท่วมบริเวณเป็นกาดเนาะกาดเจ้าจากตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางร่วมกับเออล้นเข้าท่วมถนนสายก็ค้าห้างชัดส่งผลให้การจราจรบางช่วงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเจ้าเจ้าบ้านในพื้นที่เนี่ยนะเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ลักษณะเนี่ยเหมือนที่ได้บอกไปคือเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักนะเจ้าเนื่องจากมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำห้วยอย่างรวดเร็วทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและก็เส้นทางการสัญจร นั่นเองเจ้า
2: ครับอันนี้ขนาดเป็นฝนแรกนะครับก็ทำให้น้ำท่วมได้ขนาดนี้ตัดเนี่ยก็เป็นท่วมประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานเข้ามาดูครับพร้อมที่จะแก้ไขปัญหากันยาวๆนะว่ากันยั่งยืนนะฮะว่าจะต้องมีการแก้ไขกันจะใดก็จะต้องท่วมซ้ำๆให้ตลอดไปทีนี้ในพื้นที่พี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่และก็ผู้นำชุมชนก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ซึ่งล่าสุดณเวลาเนี่ยนะครับ 12:38 นาทีที่เขากำลังอ่านข่าวอยู่ก็ได้รับรายงานจากในพื้นที่นะครับว่าน้ำก็ลดระดับลงแต่ถ้าสมมติว่าในต้นน้ำนะครับต่างดอยขุนตาลถ้าแบบมีฝนตกเติมลงมาเนี่ยน้ำก็จะลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง
3: แต่ถ้ายังคงมีฝนตกลงมาโดยเฉพาะแมลงนี่แหมเนาะสมมติเนาะตกแหมคืนหุงเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเจ้า
2: ตำบลปงยางคกนะฮะจะมีตางบ้านจำนะฮะบ้านหงทะล่าบ้านปงโซนนั่นน่ะโซนเดิมเลยเส้นทางตีลำน้ำตาลไหลผ่านก็ขอให้ระมัดระวังกันตัวนะฮะพอไปเป็นน้องที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็เตรียมรับมือกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของปภ.ผู้ก็ได้มีการส่งเซลบอดแคสต์นะครับส่งข้อความเตือนตั้งแต่คืนมากันละนะครับถ้าสมมติมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงก็ต้องเตรียมพร้อม
3: ใช่โดยเฉพาะวางแผนการเดินทางนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดเทอมตัว
2: ฝากรถตีปั่นเดินทางน้องส้มรถใหญ่เนี่ยก็ยังแควน้อยแต่ว่าจะต้องจ้าจะต้องหันนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาโบกนะคอยโบกให้จ้านะฮะแล้วก็มีรถบางคันนะน้องส้มป้ายทะเบียน
3: รูท
2: ถ้าขับเร็วอ่ะป้ายทะเบียนรูทนะครับพอรูทรถดีเจดิวยังเกยเลยเฮาขับจ้าแต่ขันติส่วนต่างเฮามาเนี่ยครับเร็วแล้วก็กระแสหน้ามันปะทะรถทะเบียนรถเฮาแล้วก็เกยตกเลย พอทะเบียนรถของเฮาตกปุ๊บเหล็กออกลุรถดีเจดิวทะเล
3: บริสือ
2: บริสือเห็นนะครับก่อนมีเจ้าหน้าที่ครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับบอกว่าขี่จะจ้าแต่ถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็เลี่ยงในพื้นที่ของน้ำท่วม
3: เจ้าน
2: ะฮะฝากกันไว้ตวย
3: เจ้า
2: หลังจากเกิดเหตุแล้วน้องส้มครับ
3: เจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าในอำเภอหางชาตวยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งเฮือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเจ้าคณะตีอำเภอกอคาแกงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมรับมือและก็แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเจ้าแต่เจ้านี่วันที่29พฤษภาคม2569นายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายมนัสคำตายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางนายนเรศวริศอุบลศรีในอำเภอหางชัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำแม่ตาลเจ้าหลังเกิดฝนตกนักในพื้นที่อำเภอห้างชัดส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเจ้า
2: จากรายงานของกรมด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางระบุว่าในช่วงของค่ำวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาสถานีวัดระดับน้ำฝนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขอต่อ7ปางซ้ายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างชัดเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนนะครับฝนสะสมช่วงเวลา3ชั่วโมงสูงสุดถึง115มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรนะครับบางส่วนในตำบลเวียงตาลและก็น้ำเนี่ยได้ไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ของตำบลห้างชัดตำบลโป่งยางคกพื้นที่ร้อยต่ออำเภอเกาะขาครับขณะเดียวกันครับอำเภอเกาะขาก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับหลังพบว่ามวลน้ำจากลำน้ำแม่ตาลได้ไหลเข้าสู่บ้านม่าเหนือหมู่ที่6ตำบลลำปางหลวงครับในช่วงของเจ้ามือที่ผ่านมาโดยระดับน้ำก็ได้เริ่มล้นนะครับต่างอำเภอจึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรบ้านตำบลลำปางหลวงลงพื้นที่แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับ
3: เจ้าทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยฝนได้หยุดตกลงแล้วแล้วก็ระดับน้ำในหลายจุดเนี่ยเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติโดยหน่วยงานในพื้นที่ก็เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายและก็คือความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับขอฮึดติดตามเจ้าประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตัวเจ้า
2: ท่านผู้ว่าเปิ้นก็เร่งนะครับเนาะต่างด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันนะครับหาทางออกแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าอันนี้กำลังต้นฤดูนะน้องส้มครับน้ำจะขนาดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องเจอแห้งกี่ครั้งทีนี้ท่วมบ่อยมากเลยนะฮะมาติดตามกันกับต่างด้านของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนฉบับที่5เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันครับซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน2019นะครับซึ่งประเทศไทยก็มีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมรสุมตีพาดผ่านประเทศไทยตอนบนครับก
3: ็
2: ขอขึ้นประ
3: เ
2: มินพี่น้องประชาชนระวังอันตรายครับเตรียมความพร้อมนะครับรับมือจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับโดยพื้นที่เสี่ยงนะครับประกอบพื้นที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้ตัวนะครับ
3: โดยในวันนี้จันทร์ที่29พฤษภาคม2569เนี่ยพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนี่ยก็มีจังหวัดลำปางบ้านเฮาตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะต้องรับมือแล้วก็แหมกำหนึ่งก็จะมีวันที่30วันพุ
2: ธ
3: วันวันพุธเนาะวันพุธก็มีเชียงใหม่ลำปางลำพูนเนี่ยโดนหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่31พฤษภาคมนี่ก็จะอยู่แถวๆตั้งตากำแพงเพชรแม่ฮ่องสอน
2: เ
3: จ้าเหนือล่าง
2: เราจะได้ก่อติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเหนือบนของเฮาเนี่ยก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่1มิถุนายนในห่วงเนี่ยติดตามสถานการณ์ของเฮานะครับติดตามเพจ Facebook อสมทลำปางไว้เฮาก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารอัปเดตกัน
3: เ
2: นาะน้องสมเน
3: า
2: ะนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับอันหลายท่านมาแซวนะนะครับดีเจได้ด้วยคำว่าคำใจเนี่ยกลมอุจุบัจจุแล้วนะนะครับเน้นย้ำว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกล
3: จ้าน
2: ะครับเป็นบอกว่าบางพื้นที่เน
3: า
2: ะ
3: ความแม่นยำสูงนะเดี๋ยวนี
2: ้
3: ถ้าบอกว่าสักร้อยละ40ร้อยละ60นี่รอรับได้เลยฝนตกแน่นอนเจ้าน
2: ะครับติดตามเพจอสมทลำปางของทางไ
3: ห
2: วไว้ช่องหน้าน้องส้มครับใครต้องหู้จักต้องเกยโทร191
3: เฮ็ดได้เฮ็ดได
2: ้โทรเล่นมีความฮิตก็ต้องโทรเฮ็ดไหนนะฮะนี่อย่างเขาต้องโทร191โทร191แล้วเปิ้นจะยังจะได้ต่อ
3: เจ้า
2: ช่วงหน้าเจ้าที่ตำรวจนะครับมาอยู่ด้วยเฮานี่นะครับในห้องส่งอุจักกันเดี๋ยวพักกันสักคำช่วงหน้าป้ากันครับ
0: Mcord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบ

0: ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
4: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
5: ์กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อ นะครับในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือจัดนี้นะครับอยู่กับแขกรับเชิญของเราในรายการนะครับร้อยตำรวจเอกพิษณุบุญยืนครับรองสารวัตร191ลำปางสวัสดีครับ
6: สวัสดี
5: คร
6: ับ
5: ครับผมวันนี้เจอกันกับตำรวจ191นะครับ
7: ต้องถามเลิกลักนะเล
5: ิกลักกันสมัยก่อนนี่เฮาบ่ฮู้ฮู้เท่าบ่ถึงการแต่ก่อนนี่เคยโทรน่ะโทร191โทร
7: ตอนสมัยละออน
5: สมัยละออนเนี่ยนะครับโทรเล่นเนี่ยเอาตรงๆน่ะนี่โทรเล่นกันจริงแต่เนี่ยพอใหญ่ขึ้นมาโทรแจ้งเหตุนี่เคยโทรครับ191 191ครับมีหน้าที่อันหยังจะได้ของเราเฮือกับแฟนๆรายการเฮาฟังกันครับผม
8: ครับสายด่วน191ของเขานะครับ
5: ครับ
8: เป็นสายด่วนที่รับแจ้งเหตุให้ด่วนเฮ็ดไล
5: ่ครับ
8: ครับให้ความช่วยเหลือหาประชาชนครับ
7: เจ้า
8: ได้ทันท่วงทีนะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
5: ครับ
8: ด้วยกันโทรฟรีเลยนะครับ
7: เจ้าน
5: ะครับ191เนี่ยจะต้องแจ้งเหตุอะหยังพ่องครับมีจัดหมดหมู่ก็ว่าต้องเป็นเหตุจะได้อย่างใดพ่องครับที่เหตุด่วนเหตุร้ายนี่คือจะได้ฮะ
8: ครับเหตุด่วนเหตุร้ายก็อาชญากรรมทั่วไปนะครับ
7: มี
8: ลักเว้นชิงปล้นนะครับ
5: ครับ
8: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนครับเกิดอุบัติเหตุรถเสียครับความรุนแรงในสังคมครับอย่างเหตุทะเลาะวิวาทการทำร้ายในครอบครัวนะครับ
7: เจ้า
8: และสถานการณ์วิกฤตนะครับการช่วยเหลือเมื่อถูกกักขังหน่วงเหนียวหรือคนหายหรือว่าการบริการต่างๆครับคร
7: ับ
8: ได้ทุกอย่างเลยครับ
7: ครอบคลุม
8: ครอบคลุมเลยครับ
5: ทีนี้เฮาเจอเหตุ1เหตุแล้วเนี่ยนะครับขณะที่เฮาไปเจอเหตุเฮาเป็นพลเมืองดีไปเจอเหตุอันดับแรกที่เฮาจะกด191เฮาจะต้องมีข้อมูลอะไรอย่างพ่องที่จะต้องโทรหา191ครับผม
8: ครับอันดับแรกนะครับการแจ้งเหตุครับ เบื้องต้นเลยว่าเหตุที่แจ้งคือแจ้งเหตุอะไรอย่างครับเกิดที่ไหนนะครับรายละเอียดของเหตุก็ตัวสังเกตด้วยครับมีชุดสังเกตมีความร้ายแรงของเหตุมีการทำร้ายร่างกายหรือว่ามีเขาเรียกว่าอย่างครับ
5: บาดเจ็บ
8: บาดเจ็บมีการบาดเจ็บหรือเปล่าครับแล้วก็มีขอจื่อแล้วก็เบอร์โทรครับ
5: จื่อเบอร์โทร
7: คนแจ้งครับคนแจ้งครับเพื่อว่าเจ้าที่ตำรวจจะได้ติดต่อกลับมา
8: ใช่คร
7: ับเราคือต้องสังเกตตัวว่าเราจะแจ้งเหตุเนี่ยตีเกิดเหตุอยู่ที่ไหนเกิดเหตุอะไรอย่างพ่องเขาต้องสังเกตโดยรอบ
5: โดยส่วนใหญ่ลำปางของเฮาที่โทรเป็น191เนี่ยนะฮะห่วงเวลาไหนเยอะที่สุดเลยฮะ
8: ครับมีช่วงช่วงตั้งแต
5: ่ครับ
8: มีช่วงเจ้าแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงคืนกับบ้านกัน
5: ส่วนมากจะเป็นเหตุอย่างครับที่เป็น
8: คนก็ถ้าหลังเที่ยงคืนเนี่ยสมัครเป็นเหตุก่อกวนครับแต่ให้จริงๆนี่เป็นช่วงเจ้าแล้วช่วง 18:00 ถึง 16:00 นครับครับกับเวลาช่วงหลังเลิกงานครับแล้วก็มีช่วงถ้าเป็นฤดูกาลนี้นะหน้าฝนนะครับก็จะมีอุบัติเหตุครับจะบ่อยมากเลยครับ

0: ับก็นี่เขาเจออุบัติเหตุหนึ่งครั้งเนี่ยในขณะที่เขาขับรถผ่านบางคนขับรถผ่านบางคนอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุก็จะต้องมีอย่างที่ผู้กองบอกก็ว่าจะมีเหตุเกิดที่ไหนสภาพเป็นจะได
1: ้
0: นะครับรถมันเป็นจะได้ก็ประเมินเบื้องต้นให้เปิ้ลเนาะเพื่อเปิ้ลจะต้องมีการประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันห้อง
2: ครับก็พอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บนะครับทางศูนย์หนึ่งกำลังก็ประสานพื้นที่ครับสอนอพื้นที่การช่วยเหลือครับแล้วประสานกู้ภัยครับกรณีมีการเจ็บได้รับบาดเจ็บนะครับครับ
0: ครับผมอันนี้ก็ประสานตอนหนึ่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต
3: ่
0: อไปทีนี้ในส่วนของเกี่ยวกับ191เนี่ยนะฮะอย่างที่ผู้กองอู้ตะเกียว่ามีการก่อกวนในห้วงก่อกวนนี่ห้องเวลาอื่นๆที่ว่ามันจะเวลา
3: พี่ยังมีอยู่กับจ้าเนี่ยมี
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นเจออย่างพ่อของจ้าก็ขวนแล้วอย่าง
2: เงี้ยฮะก็ขวนนะครับสมัครจะโทรซ้ำๆนะครับแล้วก็โทรวางสายวันนี้โทรได้บ่พูดนะครับคร
3: ับโทรเล่นเหมือน
2: โทรเล่นครับสมัครเป็นเด็กตัวครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวนี้มันเป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะครับมีการสัมผัสแล้วก็มันก็จะโทรออกในเบอร์ฉุกเฉินนะครับ
0: ยังนาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยบางทีผมก็ไปกดโดนมันน่ะมันจะมีปุ่มฉุกเฉิน
3: อ
0: ย่างกรณีเนี่ยอย่างโทรฉุกเฉินอย่างเงี้ยถ้าเขาไปโดนพาไปโดนน่ะมันจะพดไปที่191ปุ๊บ
2: อ๋อครับ
0: ๆไปพดไปที่191นะฮะอันนี้เป็นบางคนเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์จะอีแต่บางคนนะฮะบ่ได้มีเหตุจริง
3: ๆ
0: ก
3: ็
0: โทรเป็นการก่อกวนก็มีอย่างแปลกๆก็ค่ะโทรเป็น191เนี่ย
2: ครับก็มีบางที่เป็นเสียงแมวเป็นเสียงอะไรนะครับ
3: เสียงแมว
0: ครับมีแมวพิมพ
2: ์อ่ะมี
0: แมวโทรอย่างเงี้ย
2: ครับแล้วบางทีก็มีการแบบเขาใส่กระเป๋ากางเกงไว้นะครับแล้วก็นั่งทับนะครับ
3: ใช่เนี่ยจ้ะโอ้ยแบบเนี้ยดีเจดิวเล่าควันใครเนี่ยแต่นนท์ได้ยิน
0: หลายคนบ่ฮู้นะครับโทก็โทก็กวนนะฮะมีความฮิตนะจะได้ผ่องครับ
2: ครับ
0: ฟังคำคร
2: ับ การโทก็กวนเบอร์ฉุกเฉินนะครับจะมีความผิดครับทั้งจำทั้งปั๊บครับต้องโทษระวังจำคุกบ่เกิน1เดือนครับปั๊บบ่เกินปั๊บไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปั๊บครับ
0: นี่การโทรก่อกวนหนึ่งครั้งเนี่ยส่งผลกระทบอันอย่างพองครับ
2: ครับก็จะทำให้เจ้าที่ในการทำงานครับ
0: คร
2: ับ ในการรับแจ้งเหตุของเบอร์ทั่วไปนะครับทำให้เบอร์ที่สำคัญที่เขาต้องการขอจนแต่ลาจ่าไปครับ
3: แต่มันเกิดเหตุฉุกเฉินแต่เนาะแล้วแฮมเบอร์หนึ่งโทรก่อกวนโทรมาจนเนี่ยแล้วเมื่อเกิดความลาจ่าเนาะ
0: อันนี้คือแฮมหนึ่งปัญหาหรือไม่ครับสาเหตุลักๆเลย
2: คร
0: ับ นะคร
2: ับ
0: มีเรื่องของสาเหตุลักๆอันนี้คือ
2: ครับอันนี้เบอร์ก่อกวนครับเจ้าที่ไปดำเนินการครับว่าเก่าตักเตือนครับ
3: เจ้าเขาดำเนินการจะได้เจ้าคือไปค้นจากโทรศัพท์หรือว่า
0: ตำรวจหู้ได้จะได้191หู้ได้จะได้ว่าคนนี่โทรมา
2: ไปเก็บมีเช็คไปทางทางศูนย์เครือข่ายโทรศัพท์ครับว
3: ่
2: าจะยังเป็นใครเป็นคนเปิดเบอร์นี่ครับ
3: เจ้า
2: แจ้งไปท้องที่ครับดำเนินการครับ
3: เพราะว่าสมัยนี้เวลาตีของเปิดซิมโทรศัพท์เนี่ยเขาต้องใจบัตรประชาชนในการลงทะเบียนตัวเองก็เป็นข้อดีนะเจ้า
0: เปิดเบอร์เตือนนี่สแกนแถวหน้าพุ่นข้อมูลเขามีหมดเลย
3: ยังลุงคนนี้เดียวใน
0: ห้องลุงคนห้องลุงตี
3: ไอ้คนนี้เป็นอยู่ในพื้นที่อย่างไรจ๊ะ
2: นี่สพเมืองลำปางครับ
3: นี่แค่ตัวเมืองด้วย
0: นี่อำเภอเ
2: ง
0: า
2: ครับครับ
3: แต่มีหลายพื้นที
2: ่ครับมีหลายพื้นที่ครับ
0: ครับผม
2: ทุกเดือนเรามีการดำเนินการ
0: คือโทรก่อกวน
2: โทรก่อกวนครับ
0: ครับผมอำเภอก็แจ้งความจริง
2: ๆ
0: ก็ปั๊บจริงนะครับแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือนนะคร
3: ับ
0: เนาะนะครับบัดนี้เนาะจะได้ก่อฝากกันตัวนะครับโทร191เน้นย้ำกันนิดนึงฝากกับแฟนๆรายการที่ฟังกันอยู่นะครับเชิญฮะครับ
2: สำหรับเบอร์191นะครับเป็นเบอร์โทรฟรีบริการตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับ
2: ถ้ามีเหตุด่วนให้ไล่สามารถโทรได้ตลอดแล้วครับ
0: ยัง
2: แต
0: ่กรณียัง1191ได้ถามย้อนไปนิดนึง
2: ครับ
0: เฮาดีเจดิวเคยโทรไป191
2: ครับ
0: ใช่ๆเนี่ยไปติดปุ่นเสียงไม่ยิงครับเสียงไม่ยิงครับเหมือนคอเซ็นเตอร์เลยบางคนบอกเฮ้ยจะใจก้อน191ก็ปัญหาการทำงานกันจะได้
3: โอนสายกันยังไง
0: พ่อมา
3: จ้า
0: ครับผมยังบางเบอร์เนี่ยมาได้โทรตรงลงที่191ลำปางแต่ต้องไปลงไหนสักตีเป็นศูนย์กลางเซ็นเตอร์ก่อนเลยครับการทำงานจะได้ผมครับผม
2: ครับคือไม่ปิดปัญหาเกี่ยวกับการโทร191นะครับมีปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหาผู้โทรครับโทรติดต่อมันเป็นอยู่ระหว่างจังหวัดนี่นะครับมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนของสัญญาณเสาสัญญาณรับสัญญาณครับ
3: เป็นจุดตามสัญญาณพื้นที่
2: ครับอย่างเช่นในอยู่แถวดอยขุนตานนี่ครับ ตำบลเวียงตันอำเภอช้างชัดนี่ครับก่อนบางทีไปติดตีอำเภอเมทาจังหวัดลำพูนครับ
0: ทีนี้การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ต้องแยกได้เกิดเหตุด่วนเหตุไล่ณเวลานั้นน
2: ่
0: ะโทรมันไปติดอยู่ที่เมทาไปติดตีในก้อนหนึ่งลำพูนแล้วเนี่ยจะได้ต่อครับ
2: ทางหนึ่งกรุงลำพูนก็จะโอนมาทางหนึ่งกรุงลำปางครับดำเนินการ
3: จะเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กกันแบบนี
0: ้อ๋อครับก็มาทำเฮือเหตุนั่นมาล่าจ้าการแจ้งเหตุของพี่น้องประชาชนก็จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
3: เพราะฉะนั้นกระจบตีหนึ่งเก้าหนึ่งเลยเพราะว่าจะเกิดพื้นที่ที่ไหนเนี่ยสามารถโทรแจ้งที่เบอร์นี้ได้เลย
2: ครับ
3: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ประกาศถึงถามย้อนไว้ว่าเหตุเกิดที่ไหนพื้นที่ไหนลักกิโลเมตรตีต่อใดถ้าบอกได้ในท้องถนนก็เป็นข้อมูลดีสมองเน
2: า
0: ะ
2: ครับยิ่งรายละเอียดนักก็ยิ่งเจ้าที่ไปถึงได้รวดเร็วขึ้นยิ่งขึ้นครับคร
3: ับ
0: นะครับนะครับวันนี้ก็คือในส่วนของศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะครับแต่หลายๆท่านก็บอกว่าเอาหมายเลขเดียวนี่เลยได้กอนะครับถ้าสมมตินอกจากเหตุด่วนเหตุร้ายหรือนอกจาก1669แล้วก็เป็นเบอร์โทรฉุกเฉินเหมือนกันนะฮะจะโทร191เลยได้กออย่างงี้ฮะ
2: ขอโทษขอโทษได้ครับเจ้าหน้าที่191ที่ประสานงานไปแต่ละห้องที่และแต่ละเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของแต่ละงานอย่างเช่นเบอร์ของไซเบอร์นะครับ
0: กิจ
2: กรรมไซเบอร์ก็มีเบอร์คอลเซ็นเตอร์เขาคือ1441ครับ
0: ยังก่อนแล้วน้องเอาเบอร์นะใช่แจ้งเหตุด่วนเหตุได้ถ้าสมมติโทรเป็น191เนี่ยมันเดี๋ยวนี้แม่เจอหลอกสตังค์ไปนี่เหมือนเดิมเนี่ยเขาจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่เบอร์ฉุกเฉินหน่วยงานอื่นๆแม่จำบ่ได
3: ้
0: เขาสามารถโอนไปได้ก่อนหรือว่าจะได
2: ้ฮะทางหนึ่งคนหนึ่งเราจะโอนไปครับแล้วก็จะมีแนะนำนะครับแนะนำเบอร์คอลเซ็นเตอร์โดยตรงเลยครับ
3: เจ้าแล้วก็มีการโอนสายไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆนั่นก็ครอบคลุม
0: ผ่านเดินทางเนาะกรณีเดินทางอยู่ระหว่างทางอยู่ทางหลวงผมก็จะบอกเบอร์ตำรวจทางหลวงนี่ก็มีนะกู้ชีพนะกู้ภัยอย่างต่างๆดับเพลิงก็สื่อสารกันได
2: ้
0: นะครับเน
3: า
0: ะท่านฝากทิ้งท้ายให้กับแฟนๆรายการได้ฟังกันทำกรรมหนึ่งนะครับผมเชิญฮะ
2: ครับครับทางหนึ่งก็หนึ่งแล้วนะครับให้บริการด้วยความติดใจแล้วก็ขึ้นไปก่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ครับ
2: ท่านสามารถโทรได้ตลอดครับโทรฟรีครับ
0: ครับผมเนาะฝากกันไว้ตัววันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของร้อยตำรวจเอกพิษณุบุญยืนรองสารวัตร191ลำปางที่ให้เกียรติในรายการของเฮามาร่วมรายการนะครับวันนี้เฮาทั้ง3คนนะครับขอบคุณในการที่ตามรับฟังและรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมากลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: You are listening to MCOT Radio
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสภามีมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ดีเอสไอการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวินัยโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการคือ1ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม2จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ3ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมาทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรมเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันท์รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าใครบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์และการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: พระเสด็จสู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
8: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆสดชื่นว้าวว้าวเหนื่อยจนฮ่าฮ่าฮ่าดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
9: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
10: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
4: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

วัสดีเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุอสมทจังหวัดลำปางนะเจ้าอัญยังอ้ออัญยังอ้อต้องย้ำกันว่าเป็นจังหวัดลำปางด้วยลำจังหวัดเนาะนะเจ้าปีกมาป้ากันละนะเจ้าปีกมาอยู่แต่กันในวันนี้กับทางด้านของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนแล้วก็ดีเจปูจุรีพรสานตาหน้าฝนจะอีป้าท่อแมงหนักยุงหนักนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นสมาร์ทการ์ดเครื่องรักยุงเป็นตัวช่วยให้ท่านได้เจ้าสั่งซื้อเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านมาถึงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟสีม่วงรอยุงรอแมลงเข้ามาพัดลมจะอยู่ตรงไหนดูดลงไปทีเนี้ยจัดการยุงจัดการแมลงบ่ฮึบบินปิกออกมาได้จัดการได้ง่ายๆปลอดภัยนะเจ้าบ่มีกลิ่นบ่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านได้นะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องรักยุง1เครื่องได้พร้อมกับ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรตอนนี้เลยเจ้าโทรบัดเดียวนี้เลยนะท่านจะได้ไปแฮม LED Blacklight 1ชิ้น690บาทเครื่องช็อตยุงขนาดพกพาแฮม1เครื่อง690บาทนะเจ้าง่ายๆเลยนะโทรสั่งที่เบอร์นี้เจ้า026660008 026660008นะเจ้าสินค้าห้าประกัน1ปีเครื่องลุเครื่องเสียภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ฮือทันทีนะเจ้าครับสามารถการเครื่องดักยุงนะอยากจะให้ท่านได้สั่งซื้อมาได้เลยนะเจ้าเพราะมันส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านสามารถที่จะเข้าซื้อได้ปุ๊บเนาะท่านก็เสียปักปับใจงานได้ปุ๊บง่ายสะดวกทันใจกับสามารถการเครื่องดักยุงนะเจ้า

0: าสำหรับเพลงนี้จากไอ้ภัยพงศธรนะเพิ่มเติมกันเข้ามาในเจ้าในช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอยังอ้ออยังอ้อกับกฟผ.แม่เหมาะติเปิ้นคือการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆจะอีตวยนะเจ้านายอลงกรณ์ภูมิรักธรรมผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2เปิ้นได้ชี้แจงความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เหมาะเคลื่อนที่12และ13เพื่อสื่อสารไปในทิศทางของแผนการปรับปรุงโรงไฟฟ้าและก็มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาใช้ในเจ้าโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการยืดอายุการใช้งานของหน่วยผลิตไฟฟ้าเดิมในเจ้าเพื่อสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเจ้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีความสำคัญต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยงานดังกล่าวในเจ้าจัดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคม69ที่ห้องมุงงานเลิศอาคารประชาสัมพันธ์แม่เหมาะในเจ้าเนาะการปรับปรุงในครั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เหมาะจะปรับปรุงอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าเดิมควบคู่กับการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศรุ่นใหม่นะเจ้าเพื่อเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษฉบับใหม่แล้วก็ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าตีจะมีผลบังคับใช้ในปี2575โดยครอบคลุมทั้งระบบของก๊าซนะเจ้าไนโตรเจนออกไซด์นะเจ้าและการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และระบบกำจัดฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบนั่นเองนะเจ้าด้วยการดำเนินงานในระยะต่อไปเนี่ยโครงการจะอยู่ระหว่างการเสนอรายงานศึกษาความเหมาะสมเพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดหาและการประกวดราคาในเจ้าโดยคาดว่าจะเริ่มงานปรับปรุงและการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ในปี71ทดสอบระบบในปี73และก็สามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี74นะเจ้าซึ่งโครงการปรับปรุงรถไฟฟ้าแม่เหมาะเคลื่อนที่12 13เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญด้านพลังงานของประเทศที่มุ่งสร้างความมั่นคงของไฟฟ้าในเจ้าควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมดูแลสุขภาพชีวิตของชุมชนและก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของพื้นที่อำเภอแม่เหมาะและก็จังหวัดลำปางแห่มต่อยนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากกฟผ.แม่เหมาะนะเจ้า
1: อันยังอ้อ
0: มา0543232023-4ใครที่คิดถึงกันไม่ได้ปลากัน2วันมาอยากจะทักทายกันหน้าไมค์มาได้เลยย่ำ0543232023-4มาสวัสดีจ้าเอิ่นนั่นตูดไปเหี่ยนะเจ้าม้าใหม่0543232034ถ้าโทรไลน์กับ ID Line FM99.0 ได้เลยสะดวกช่องทางไหนมาช่องทางนั่นได้เลยนะเจ้านำมาเอาตังไลน์กันอ่ะอุ้ยหลงมาสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้า
2: ฮัลโหล
0: เจ้าอุ้ยได้ยิน
2: ป้า
0: อุ้ยมีปัญหาหยัง
2: นี่นิดหน่อย
0: ว่ามาเลย
3: ว่ามาเลย
2: ก้นหนังฝากปลากรอบบะหิน
0: ก้นหนังฝากปลากรอบบะหินโคกโคกมันก็โอ้ยสัญญาณมันบ่ค่อยดีสุมาเตอร์โอ้ยนะเอาไหมอันนี้เขาฟังเพลงอย่างก็ได้ดีเขาเลือกก่อนหน่อยนะเจ้ามันบ่ดีสัญญาณบ่ดีเขาขอสุมาอภัยเตอร์เนอร์เดี๋ยวตอบภาพข้อความจากต่างหลายกันละกันกับร้านรักน้ำนะเจ้านอบอกเลยวันนี้นะสำหรับในส่วนของร้านรักน้ำนะเจ้าถ้าท่านต้องการจะลาต้องการคนเดียวดูแลบ้านของท่านหน้าฝนนี่หุ้ยซึกหน้ามันหัวมันซึมคือเขาไปเปลี่ยนหลังคาคือเขากรอบนะเจ้านอไปพอคือท่านก่อนได้เขาก็ยินดีนะเจ้าโทรหาเขาได้เพราะว่าร้านรักน้ำนี่นะเขาหับต่อเติมซ่อมแซมทุกอย่างเลยต่อเติมนะเจ้าห้องน้ำห้องนอนห้องครัวแปลงหัวแปลงประตูได้หมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของระบบน้ำเขาก็มีความชำนาญนะเจ้าการทำระบบน้ำแบบครบวงจรติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำภายในบ้านน้ำดื่มรวมไปถึงงานต่อน้ำทิ้งน้ำเสียปะป๊าบาดานปะป๊าหมู่บ้านเปลี่ยนสารเครื่องกรองล่างแท่งได้หมดเลยเจ้าแท่งใหญ่ๆแบบแท่งกลางตรงใหญ่ๆปะป๊าหมู่บ้านนั่นนะเขาก็ทำให้ทันได้แท่งในบ้านเขาก็ล่างให้ทันได้เปลี่ยนสารเครื่องกรองภายใจเครื่องกรองน้ำอยู่บ่ได้เปลี่ยนมือหรือยังเจ้าทำได้เปลี่ยนละขจายเปลี่ยนโทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้เลยนะเจ้าราคาย่อมเยางานน้อยงานใหญ่ขอห้องเตะไปถึงทันทีนะเจ้าโทรหาเบอร์นี่ได้เลยที่0992944658 0992944658กับน้องนายร้านรักน้ำและตีสำคัญกว่านั้นก็คือบ่มีการเบิกสตังค์ล่วงหน้างานจบแล้วจ่ายแล้วเรื่องเลยนะเจ้า

0: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
1: ตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้สันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดส่งทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
1: โฉมใหม่กับแอป M-Pod Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
8: M-Pod Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
9: มาถึงช่วงการเจอกันโอ้โหเรื่องข่าวแต่เจ้านี่นะเจ้านายวิวัฒน์อินทพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยกำนันมนัสคำตายนะเจ้าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและกำบันเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางในระดับฤทธิ์อุบลศรีในอำเภอห้างชัดและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดกระได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำแม่ตาลนะเจ้าหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอห้างชัดส่งผลเฮิร์ดน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าในขณะเดียวกันในพื้นที่ของอำเภอก็ค้าก็มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากพบว่าลำน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเนี่ยได้ไหลเข้าสู่บริเวณบ้านม่าเหนือหมู่ที่6ตำบลลำปังหลวงนะเจ้าในช่วงเจ้ามืดที่ผ่านมาโดยระดับน้ำเนี่ยเริ่มเอ่อล้นนะเจ้าลำน้ำตั้งอำเภอก็ได้กำชับกับทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าเทศบาลตำบลลำปังหลวงลงพื้นที่ในการแจ้งเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นตีสูงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงต่อยนะเจ้าอันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ตะเจ้าล่าสุดเลยนะเจ้า29พฤษภาคมนะเจ้า
8: จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
9: ตอบภาพข้อความจากตังไลน์กันหน่อยนึงบ่ได้ทักทายกันเลยเนาะมีมาบอกว่าน้องปู่อีแม่ขอน้ําท่วมเจ้าหม่อมเฮือทุกเสียงทุกสายต่อยแล้วก็มีทักทายกันมาส่งขับเข้าตอนมาเฮือพอปนว่ามาครับจักนะแก้วสวัสดีนะแก้วเจ้าน้องปูขอฟังเพลงนะเจ้ามาจิ้มผัดไทยบ้านต้นกาบ้านเอื้อมเน้อนะเจ้าหมวดเน้นเจ้ามือขอเพลงคืนเหงาเล่าหวานอีนะขอพระคุณจะนักมีโอกาสได้ไปจิ้มแน่ดอกสวัสดีปีวันพินเจ้าสวัสดีปอทวีสวัสดีอุ้ยหลงตะกี้สุมาเนอะอุ้ยเนอสัญญาณมันบดีเจ้าไอพอดรถไฟฟ้าขอฟังเพลงนะเจ้าเล็กกว่าเมียใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าเมียแอมหมอจากน้องมดเอกนะเจ้าหมอเพื่อกันหนาปนหมอเพื่อกับดันดิฟนะซบจางใหญ่แค่ไหนก็กว่าเมียอัยมหัวสักยังแล้วมีวันสวัสดีครับดีเจผู้ยังอ้อยยังอ้อขอฟังเพลงฮักสาวลูกสองบำรุงทางตัวในกลุ่มแฟนคลับอสมทลำปางขอสวยอมตะจากเบาน้อยไปเหียงก็ค้าพี่เซนกับดีเจคนงามหน้าไหมคนทำแม่กวาดบ้านไปเหียงก็ค้าแม่ก้าแนปดุกแม่ท่าในเจ้าปีสาวทุเรียนบ้านขาดกลางตัวในเจ้าแล้วก็มีเพิ่มเติมว่าขอฟังเพลงแค่หมู่นะเจ้าบอกเพื่อทุกเสียงทุกสายพิเศษหน้าไหมจ้าน้องมดเอ็กบอกว่าขอฟังเพลงฉันธนาติรักเฮือหมอแอดสาวกิ้วล้มอบต.จังเหนืออบต.ดาวลุงแม่หลวงส้มครูมนูคุณแม่จิตตวยเพิ่มเติมมานะเจ้าแล้วก็มีขอดูนางให้ดูเสื้อครับผมอีนาเพิ่มเติมมาได้เลยเดี๋ยวจะทยอยจัดเธอเนาะนะเจ้ากับเพลงที่ช่วยกันเลือกเข้ามาในช่วงเวลานี้กับทางด้านของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอะยังอ้ออะยังอ้อแค่หมู่เจ้าหมู่ไหนบ่ฮู้เนาะหมู่4หมู่8ก็

0: เที่ยวด้วยความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054-324-579-83เพจโตโยต้าลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
1: โตโยต้าลำปางเนี่ยเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในวันนี้ไผ่สนใจรถยนต์โตโยต้าอยากจะแนะนำรุ่นนี้เจ้า Land Cruiser FJ ตีรองรับน้ำมัน E10 ด้วยนะพร้อมเติมเต็มทุกความท้าทายให้คุณขับเคลื่อนสู่จุดหมายได้อย่างมั่นใจและก็คุ้มค่าราคาชงแนะนำเพียงแค่ 1,269,000 บาทจากราคาปกตินะแล้วก็มีเงินใครพิเศษเพื่อตัวนะเจ้าเลือกขับออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านได้ตั้งเลยที่1ก็คือดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% ถ้าท่านดาวน์ 25% ผ่อน48เดือนนะเจ้าจะได้พร้อมประกันภัยจันหนึ่งโตโยต้าแคร์ด้วยนะหรือตั้งเลยที่2ท่านจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน48งวดและท่านเลือกให้เป็นชุดแต่งแต่จากโตโยต้าก็ได้นะเจ้าเนาะใครสนใจรุ่นนี้บอกเลยความพิเศษที่เขาจะจัดเต็มเฮือกับท่านยังมีแถมนั่นก็คือแพ็คเกจชุดอุปกรณ์แต่งนะจะเป็น Freedom Journey บ่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ราบเรียบในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดที่ต้องใช้พลังแบบแบรนด์ Cruiser FJ พร้อมเป็นเปื่อนยูกูทันแน่นอนนะจะไปทดลองขับก่อนได้ที่โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน054-324-579-83นะเจ้า
2: อันยังอ้ออายุอ้ออันยังอ้ออายุอ้อ
1: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับน้องโฟ
1: สวัสดีเจ้าบ่ได้โทรไปบ่าวที่ไหนโทรมา
3: ทางน้ำครับ
1: โอ้เปิงมันยังสาบอ้อยๆเนาะมันสีจะเน่าวะน่ะ
3: มีแดดแห้งหน่อยคร
1: ับเป็นยังแหละอ๋อโอเคมีปัญหายังอ่ะ
3: ตัวน้อยๆจะเหลืออย่างครับ
1: ตัวน้อยๆจะเหลือประทัดบ่ทบ
3: บ่ใจครับ
1: อ๋ออันยังอ่ะตัวน้อยๆจ่าเหลียจ่าเหลียอันยังพริกอันกระเทียม
3: มันบ่โทครับ
1: เออเน่าอ่ะ
3: หมดคันครับ
1: มันจ่าเหลือจะได้หรอ
3: ครบแล้วมันคันครับ
1: โอ้เล่นจะนี่บ่เล่นตัวเด้อใครฟังเพลงอยากเอาไปสอบเปิดเอาคนเดียวเด้อฟังเพลงอย่างนี้เจ้า
3: เพลงรักน้องปู่ครับ
1: รักน้องปู่ไม่ได้แต่งกันเดือนนะ
3: ครับ
1: โอเคได้เลยจ้าสวัสดีเจ้าขอพระคุณจัดหนักนะเจ้าโอ้เล่นจะนี่บรรลุกนะบรรลุกบรรลุกแฮกน้องพรเวอร์ชันของพ่อบิ๊กอายเจ้าทักทายอุ้ยหลงเนอร์ปีนันแลมบ็อกด็อกลำดวนรถปูน BKC แมคโครปิลาแก้วหอมเคลื่อนช่างโบบ้านขอเตอร์เนอร์

จ้าเวอร์ชันคอเวอร์เวอร์ชันนะเอามาทักทายการปัญหามาจากต่างด้านไหมนะเจ้าในช่วงเวลานี้กับต่างด้านของน้ำจิ้มซุกี้ตาพันไทยนรสิงห์พันไทยนรสิงห์เอาใจคนทักสุขภาพเจ้าเพราะว่าน้ำจิ้มของเขานั่นนะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกลางตุงอันนี้ลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ปลาพันธุ์ไทยนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์คนฮักสุขภาพมากยิ่งขึ้นบ่ว่าจะกินกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจนะเจ้าเนาะทําเป็นน้ำจิ้มนะเจ้าปนฮอเป็นสูตรลดน้ำตาลฮอกินได้มันๆเลยเพราะว่าเมนูไหนท่านก็ชอบแน่นอนน้ำจิ้มซุกี้กวางตุงสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันธุ์ไทยอร่อยคําไหนคํานั้นสามารถหาซื้อได้เลยแล้วตีบิ๊กซีเดอะมอลฟู้ดแลนด์ท็อปทุกสาขาร้านกล้าจะนำทั่วประเทศมีที่ไหนก็ถามหาได้กับทางด้านของน้ำจิ้มสุกี้ตราพันธุ์ไทยนรสิงห์สูตรแบบลดน้ำตาล 40% ลดโซเดียมไปแหม 30% นะเจ้าและเฮายังมีกิจกรรมเพื่อทันรวมสนุกนะเจ้าหน้าเพจของเปิ้นนะเจ้านอกก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าไข่ตาดีมีรางวัลจากผับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธุ์ไทยนรสิงห์มีกี่ขวดทันไปรวมเล่นหน้าเพจเปิ้นท่านก็จะได้ลุ้นทับของพรีเมียมสุดน่าฮักนะเจ้านอกเล่นได้ตั้งแต่1ถึง15มิถุนายนหน้าเพจจือว่าพันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั่น IG แล้วก็ TikTok จือว่าพันธุ์ไทยนรสิงห์ .official ติดตามกิจกรรมของเปิ้นได้ทางช่องทางออนไลน์นะเจ้าของพันธุ์ไทยนรสิงห์ได้เลยนะเจ้าเนาะแฮม1เพลงที่เปิ้นเลือกเข้ามาแล้วก็ถามถึงมาเฮาก็จะทยอยจัดให้อยากฟังเพลงหยังมาได้เลยจากทาง LINE ID LINE FM 99.0 นะเจ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์แอดก็นะมาเป็นเพื่อนกันฟังเพลงด้วยกันได้เลยเจ้า

จ้าถามถึงมาก่อนจะทิ้งท้ายในช่วงเวลานี้กับกฟผ.แม่ม่อเจ้าท่านที่จะมาวิ่งสัมผัสความสวยงามกับสนามวิ่งเส้นทางคุณภาพหนึ่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก World Atlantic ในเจ้าจนถึง31สิงหาคมนี้เชิญชวนทุกท่านสมัครกันได้ในเจ้าผ่านระบบไทยรันเนอร์5กิโลในเจ้าวิ่งเส้นทางเพื่อสุขภาพหรือจะเป็น10กิโลมินิมาราธอน21กิโลฮาล์ฟมาราธอนหรือไพตี้อยากจะได้เสื้อสวยๆนะเจ้ากับ VIP Red Pack ก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันนะเจ้างานวิ่งที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งงานนะเจ้าเนาะอยากจะให้ทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับงานวิ่งที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกนะเจ้ากับแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33มาส่งมอบประสบการณ์มาวิ่งแบบใกล้ชิดเหมืองเสื้องามๆเหรียญงามๆรอให้คุณมาจับจองเป็นเจ้าของสมัครได้เลยผ่านระบบไทยรันนะเจ้าทักทายไอ้สักคอนโตยเป็นว่าเมียหลวงก็คอยเมียน้อยก็รอครับผมขอเพลงวันเกิดคนจนให้ช่างโตหน่อยครับผมสุขสันต์วันเกิดนะช่างโตเนอะ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผอ.จรงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้งสองคนแทนยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทนี้เบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับร

0: มาคนเดียวคลังโทเก็นใหม่บัตรสวัสดิการใหม่นี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13,200,000คนนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 น.คณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอบรรจุวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13,200,000 คนทางนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40/40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงสำหรับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับ

0: มออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
5: ดื่มสปอนเซอร์สดชื่นเวอร์เหนื่อยจนเฮ่อดื่มสปอนเซอร์เซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
2: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
0: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
6: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนะ

การเป็นเพลงรายชั่วโมงที่2นะเจ้าปุรมืดมาพูดเราดีเจปูขยับจังหวะหน่อยเนาะซ้ําๆหน่อยเนาะอย่าได้กะเดี๋ยวจะทยอยจัดเด้อสําหรับเพลงที่ถามมาแต่ที่แน่ๆเจอกันเลือกเข้ามาก่อนเจ้าจากทางไลน์ ID Line FN 99.0 อยากฟังเพลงอย่างเพิ่มเติมก็ไลน์เข้ามาทักทายหากันได้สวัสดีคุณอาละเลปรขอไอ้ทุยของแอลกอฮอล์หน่อยแล้วก็มีทักทายไอ้ลองไข่เค้านึ่งตัวเพิ่มเติมมาในช่วงเวลานี้ครับลุงจันโต๊ะจีนค่ะได้โต๊ะจีนค่ะใจโวยๆโทรหาลุงจันพ่อลุงจันเปิ้นขายโต๊ะจีนโต๊ะจีนลุงจันนี่หนางานมงคลเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเอาว่ามงคล650บาทเข้ากล่องกล่องละ35บาทเต้าอันนะเจ้าเนาะกับลุงจันโต๊ะจีนย่ําเลยค่ะได้โต๊ะจีนโทรหาลุงจันนี่คือโต๊ะจีนเจ้าแรกในพื้นที่ของอําเภอแม่ทะนะเจ้าอยู่ที่บ้านปะตันอําเภอแม่ทะเจ้าแรกเลยและที่สําคัญก็คือว่าถ้าฟังอสมทลําปางไปนี่นะโต๊ะจีนลุงจันเปิ้นจะแถมให้ทันเลยเจ้าถ้าทันซื้อ50 30โต๊ะขึ้นไปนี่นะเปิ้นจะแถมให้ทัน5โต๊ะเลยฟังบ่พี่เจ้าท่านจะจ่ายแค่30โต๊ะแต่ท่านจะได้โต๊ะจีนไปเลย35โต๊ะปกติซื้อ10แถม1ซื้อ20แถม2ซื้อ30แถม3มันก็แต่นี่พิเศษใส่ไข่8แกนกับฟังคนฟังอสมทลำปางซื้อ30โต๊ะเอาไปเลย5โต๊ะฟรีๆเลยเจ้าแล้วจะไปลืมบอกลุงจันด้วยนะฟังดีเจปูมาหน่อยอันนี้คือความพิเศษเจ้าของคนที่ฟังอสมทลำปางกับลุงจันโตจีนเนอร์มาขยับจังหวะกันเจ้าช่วยเลือกเพลงเข้ามาได้นะ ID Line FM 99.0

นะเจ้าเวอร์ชันของคุณแพมมี่สุทธิดาเนะเจ้าทักทายไอ้สาคอนเตอร์เนอร์เมียหลงก็คอยเมียหน้าก็ร้อนเนะเจ้ามีขอมุฟออนแนวใดเนะเจ้าของโจอีมองผู้ทุกคนที่ฝั่งอสมทลำปางอยู่ตัวขอฟังเพลงเสน่ห์ป้อมไม้มองผู้ทุกเสียงทุกสายคราบแล้วก็มีเพิ่มเติมมาบอกว่าสายยันเมื่อสัญญาจากน้องหมดเอกตัวนะเจ้ากับร้านซินกรุ๊ปร้านติยาจะแนะนำบอกต่อและก็ย้ำในทุกๆวันว่าถ้าท่านจะซื้อขัวเนะเจ้าก้าปีก้าทรงนี่นะบอกเลยที่นี่ครบครันเจ้ากับร้านสินกรุ๊ปเฮาทำธุรกิจก้าปีก้าทรงเนี่ยมากว่าสาวปีปกติเฮาอยู่ที่บ้านบ่แม่ท่าแต่บัดเดียวเนี่ยเฮามาเปิดทื่อท่านช้อปปิ้งง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใกล้ขึ้นไปติดตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าประตูด้านหน้าเลยถ้าท่านไปถึงประตูหน้าเทศบาลเมืองเขลังนครท่านพอไปตรงกันข้ามท่านจะหันร้านสินกรุ๊ปเลยนะเจ้าเนาะหันชัดๆหาง่ายๆซื้อขัวคุ้มขนาดโดยเฉพาะภายเดียซื้อราคาทรงในหนาราคาทรงสุดคุ้มมีครบทุกอย่างของใจในบ้านของใจที่เป็นงานพลาสติกอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์กัดเศษนะเจ้าเกือกอกไปตรงไปนะถุงตีนถุงมือหมวกทุกขนาดทุกไส้มีหมดเลยนะเจ้านะขวจีปาทาทุกรูปแบบไปที่ร้านสินกรุ๊ปได้เลยนะเจ้าและที่สำคัญก็คือร้านสินกรุ๊ปเฮาสะดวกขึ้นง่ายขึ้นท่านไปเลือกขัวเฮาไปส่งให้ถึงบ้านได้ส่งให้ถึงร้านของท่านได้และที่สำคัญถ้าฟังอสมทลำปางไปลดถึง 10% ก่อน 10% นี่ถ้าเอาไปซื้อขัวนักหน้ามีบัตรใจน้อยๆเลยนะเจ้าเนาะ 10% ทันทีบ่ต้องใจคูปองบ่ต้องใจโคตรส่วนลดอย่างทั้งสิ้นบอกแค่ว่าฟังอสมทลำปางมาตะอันลดไปเลยเจ้า 10% กับทางด้านของสินกรุ๊ปครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการนะจะไปลืมไปซื้อขัวไปถึงปุ๊บเลือกขึ้นเรียบร้อยไปถึงเคาน์เตอร์บอกว่าฟังอสมทลำปางมาเจ้าส่วนลดเอาไปเลยพิเศษเลยนะเจ้ากับทางด้านของร้านสินกรุ๊ปครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการโทรหาลุงสินเจ้าเบอร์นี่นะ0819922523 0819922523หรือคุณชานนท์0979083292กับร้านสินกรุ๊ปครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการฟังอสมทลำปางไปลดแถม 10% มันคือจะเนี่ยเนาะกับสินกรุ๊ปเจ้าตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเนอมาลาสาวันนี้วันศุกร์พ่อม

แล้วจ้านะเจ้ามิ้นเฉากล้วยเนาะนะเจ้าเปิ้นทำถึงมาทักทายกันเน้อสวัสดีทุกท่านจากต่างหลายตวยไผติยังอยู่เป็นกูกันทรงสติ๊กเกอร์มาให้กำลังใจกันได้เลยนะเจ้าเปิ้นว่าขอฟังเพลงราชาเงินพรในล่อนนะเจ้าตวยเน้อขอที่ว่าจะได้ฟังก่อนนะขอพอก่อนเนาะนะเจ้าขอพระคุณทุกข้อความนะกับเรื่องรถมือ2ต้องมาที่เฮาอู้ถึงรถมือ2ต้องมาที่เฮาเจ้าที่โตโยต้าชวนลำปางข้ามต่างรถไฟนะกวนไป500เมตรรถจะแล้วคุณภาพดีเจ้าทุกกันผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมาแล้วทุกกันและที่สำคัญคือเฮามีโปรโมชั่นทุกสัปดาห์เจ้าจะเอารถเนี่ยมาจัดโปรอาจจะเป็นรุ่นเป็นซีเป็นยี่ห้อที่เฮาเปิ้งใจอยู่ก็ได้ลดตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 ไปเลยนะและยังมีฟรีแถมฟรีโอนฟรีน้ำมันฟรีการทำสัญญาตรวจเช็คเซาซีและการฟรีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องคัดเกลือสีฟรี3เตือนนะเจ้าดอกเบี้ยพิเศษ 0.25% บ่ต้องจ่ายคนค้ำประกันผ่อนสูงสุด84เดือนกับโปรแกรมรีไฟแนนซ์สบายแคชสินเชื่อลดแลกแจกเงินสดทันใจแลกได้ที่ชัวร์ลดแลกเงินทันใจก็ต้องไปที่ชัวร์คือวงเงินสูงสุด 90% บ่ต้องรอโอนเล่มทะเบียนนะเจ้ากับทางด้านของโตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนะกว่าไป500เมตร054 228 247เนอลมเพลลมพัดเจ้า

0: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ M-Cod Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
2: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลปงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: โฉมใหม่กับแอป M-Cod Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
7: M-Cod Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตโดย DJ ปูจริพรสารตา
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชุ่ม

0: มาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
0: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: นะเจ้าตามคำขอในช่วงคำเพลงด้วยเจ้าเพศัตเจ้าสนับสนุนด้วยแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุก

0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
1: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: กับทางด้านของแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตว์ที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้าอู้ถึงแป้งก่อนเนาะเรื่องความหอมที่เป็นเอกลักษณ์หอมมาเหมือนไผ่หอมบ่มีไผ่เหมือนต้องยกเลยแป้งเย็นเพศัตว์บ่ว่าจะกลิ่นในสีไหนลองซื้อมาใจด้วยเจ้าว่าท่านจะชื่นชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมแบบเล่นลับนะค้นหาแล้วก็สีเขียวกลิ่นเปลี่ยนเซตีหอมแบบเซ็กซี่ขยี้หัวใจความหอมแบบไหนที่ท่านชื่นชอบซื้อมาใจได้ง่ายๆเลยเพราะว่านี่คือความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ความหอมที่เป็นตำนานกับแป้งเย็นเพศัตว์หอมติดเนื้อหอมติดตัวกลิ่นหอมความสดชื่นเดี๋ยวมันติดเนื้อติดตัวมันทำให้สาวๆมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นแถมจะเป็น 200% ว่าเนาะความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์ตะอันนะเจ้าหาซื้อง่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเปิดเลือกมานะเจ้าราชาเงินผ่อนพูดถึงเงินผ่อนนะเงินเดือนเข้ามานึกว่าบัญชีมากนะออกเร็วขนาดนะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่า

0: หอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
0: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: กับต่างด้านของแป้งเย็นเพซัตและกับสบู่เพซัตเดี๋ยวเจ้าอู้ถึงแป้งเดือดความหอมแบบระดับตำนานแล้วอู้ถึงสบู่ของเจ้าสาวๆที่เป็นชอบอาบน้ำมันห่อนนะบังเตือนนะเจ้ากําเดียวอาบน้ำกําเดียวอาบน้ำเนี่ยนะบ่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งก็ถ้าท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างสบู่เพซัตไวท์ทดิ่งซบอาบเพลินกันได้เลยนะเจ้านอกเป็นความหอมที่อยากให้ท่านได้ลองความชุ่มชื่นก็จะได้แบบได้ง่ายๆเลยกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากเพซัตนะเจ้าอาบบ่อยแค่ไหนก็บ่ต้องห่วงสบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงอาบมันก็ยังช่วยทั้งเมื่อผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมตะหากนะเจ้าใจเป็นประจำเจ้าแรงเจ้าแรงได้เลยสำหรับ2สี2กลิ่นสีเขียวไร้มิวหอมละมุนน้ำนมข้าวกลิ่นหอมนวลๆติดเนื้อติดตัวหรือจะเป็นสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่หอมแบบสดใสกลิ่นผลไม้นะเจ้าความหอมแบบไหนที่ท่านชื่นชอบหาซื้อมาใจมาดูแลผิวได้ด้วยการอาบน้ำง่ายๆเลยกับทางด้านของสบู่เพซัตไวท์ทดิ่งซบนะเจ้าเพลงนี้ไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์และมีรักแม่ไม้จากหลังไม้มาตัวเองในช่วงของเพลงรักจากเพซัตเจ้าสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพซัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพซัตที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้าน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น

0: ราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: กับทางด้านของแป้งเย็นเพศัตและก็สบู่เพศัตใจกู้กันได้เลยนะเจ้าอาบน้ำด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟสีเขียวไรซ์มิลหอมนวลละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นผลไม้นะเจ้าและที่สำคัญอาบน้ำเซ็ตเติมความสดชื่นทำน้อยหนึ่งกับแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจซ้ำซีซ้ำกลิ่นเหมือนกันเจ้าสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมแบบเล่นลับนาคนหาและก็สีเขียวกลิ่นปรินเซตติหอมแบบเซ็กซี่ขยี้หัวใจใจกูกันนะหอมติดเนื้อติดตัวเจ้าทั้งหอมทั้งสดชื่นเพิ่มเสน่ห์ง่ายๆให้กับสาวๆได้กับผลิตภัณฑ์จากเพศัตนะเจ้า

0: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
1: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
1: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ทิ้งท่ากันก่อนนะเจ้ากับเพลงราชาเพสัตสนับสนุนด้วยแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจน้องส้มเจ้า

0: ้องตื่นซะก่อน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิล

0: are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกตั้งหัวโต๊ะประชุมกตร.จับตาเบรกวาระแต่งตั้งหมอทวีสินกลับนั่งผู้ช่วยผบตร.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5/2569โดยมีวาระประชุม5วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ.8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือผตร.โดยทั้ง2คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569นี้ทั้งนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3ใน5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไข

0: เพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2นายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส.ส.ร.ไว้100คนโดย80คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3รายชื่อรวมเป็น231คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80คนส่วนส.ส.ร.อีก20คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: เชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่า

0: ับยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
2: โตเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
5: สวัสดีครับ
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
7: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
1: M-Cut Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอ้เมื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้า3โมง14นาทีทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงยามบ่ายแบบนี้กับหนึ่งเจ้าอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานมารับช่วงต่อจากดีเจพี่ปู่อยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 99 MHz อสมทลำปาง M Cod Radio สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดนะเจ้า3โมง15นาทีแล้ววันหนึ่งนี่แบบผ่านไปเร็วมากเนาะคุณผู้ฟังใครที่ยังคงติดตามรับฟังกันอยู่นะเจ้าในชั่วโมงนี้ก็ทักทายส่งกำลังใจกันเข้ามาขอเพลงเข้ามาได้เหมือนเดิมเนาะช่องทางของเฮาเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 นะเจ้านอกจากนี้ยังสามารถติดตามเฮาตังเพจ Facebook ของอสมทลำปางเจ้ารวมถึง TikTok ของอสมทลำปางโดยจะได้บ่พลาดเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกับทีมงานของอสมทลำปางเฮานะเจ้า

ักทายคุณผู้ฟังต่างหลายวันนี้โหมากันหนาแน่นมากๆเลยมีฟ้ากว้างทางแคบของเล็กราชเมฆเพิ่มเติมเข้ามานะเจ้าแล้วก็มีไอ้บ่าวเพิ่นบอกว่าขอฟังเพลงเพลงอะไรอ่ะแพ้ท้องเหรอเพลงแพ้ท้องของหมอนพิชยาเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้เธอนี่ก็แบบว่าชอบสรรหาเพลงแบบใหม่ๆมาให้ฉันตลอดเลยนะคุณอะไรเนี่ย Never Die ขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าติทักไทยกันเข้ามาจากต่างหลายไอเทพยามาแล้วสวัสดีเจ้าขอเพลงอย่างดีช่างฟิลมาแล้วสวัสดีเจ้ามีแฟนรายการทีมงานคนรักหลายบอกว่าขอฟังเพลงกัลยาหมอคือกับชุดใหญ่พิเศษทีมงานคนรักหลายทุกคนทุกพื้นที่และก็ดีเจเตอร์ครับวันนี้ฟังอยู่ที่อำเภองาวเนี่ยเจ้ายินดีเจ้าส่งกำลังใจให้กับปีติติดตามรับฟังอยู่แล้วก็ทำงานไปต่อยเนาะดีเจส้มขอฟังเพลงเมียนหลวงควงปืนหมอเพื่อกับลุงเลี้ยงเจ้าบัวพัดจากโรงดินบ้านใต้หมู่12สวัสดีทักทายต่อยนะเจ้ามีน้องมดเอ็กบอกว่าขอฟังเพลงรักเธอทุกพศหมอพึกกับทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่ตัวเนี่ยเจ้าแล้วก็มีดีเจส้มเสียงหวานขอฟังเพลงคนที่ใช่ได้แค่มองพิเศษที่กับช่างเปียกประตูมาจากบ้านหมอแล้วก็มีขอฟังเพลง

จวนน้องสองกบตัวนะเจ้าได้เลยอุ้ยหลงมาแล้วสวัสดีอุ้ยหลงตัวแล้วก็หลังไม้บอกว่าขอฟังเพลงพบรักวันเข้าพรรษารักถ่ายเข้ามาตัวขอบคุณทุกเสียงทุกสายก็ยังคงเพิ่มเติมเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเจ้า ID Line FM 99.0 เนอร์หรือว่าหลังไม้ก็ได้ช่างนิ่งกับสแตนบายรับสายช่วงนี้สนับสนุนโดยไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าศูนย์บริการยางรถยนต์ติดครบวงจรคุณผู้ฟังทั้งมีทั้งยางมิชลินนะเจ้าบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่าหรือว่ายางรถบรรทุกยางรถใหญ่เนี่ยมีหมดเลยรถตักนะเจ้ายางรถเกตยางรถไถไปตินี่ครบเลยเจ้านอกจากนี้ยังพร้อมมือบริการในเรื่องของน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อคอัพพร้อมกับติดตั้งถ่วงล่อตั้งศูนย์โดยทีมช่างที่มีคุณภาพเครื่องมือได้รับมาตรฐานช่างมีประสบการณ์ใส่ใจทุกรายละเอียดคือคำแนะนำฟรีโทรไปปรึกษาเจ้า0818835993เจ้า0818835993เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวถนนเส้นลำปางเด่นชัยหรือดังไปสารกลางนี่เองเนาะพร้อมมือบริการมีเพจด้วยนะที่ตามทั้งเพจไทย Plus PS เอาแต่ไทยลำปางพระบาทจะได้บ่พลาดโปรโมชั่นดีๆที่เขานำเสนอกันทางเพจนะเจ้าแล้วก็โปรโมชั่นยางรถบรรทุกโยโกฮาม่าเจ้ายาง295/80R22.5 เส้นละ 6,000 ยาง 11R22.5 เส้นละ 5,000 เจ้ายาง 1,000/20 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5R17.5 เส้นละ 3,800 คุ้มที่คุณภาพและก็คุ้มที่บริการตัวต้องไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้า

คุณผู้ฟังเอื้อนเข้ามาส่งหมอบไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนุ่มเอกเมืองแป้บอกว่าขอฟังเพลงแต่งเลยของพิทักษ์พิเศษด้วยกับพี่หญิงเมืองปานพี่เอกจะแต่งเลยค่ะเจ้าถามพี่หญิงเมืองปานก่อนกันละกันเนาะถ้าตกลงพงใจก็ค่อยไปสู่ขอจะได้แต่งกันนะจ๊ะงานเพลงที่เอิ้นเข้ามามีสหายสุราหลังไม้ตัวเจ้าขอบคุณจัดนักเลย0543232034 ID Line FM 99.0 ครับ FM 1ผู้สนับสนุนของเฮาเจ้าดินเนาเป็นสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่แบบปลูกดอกปลูกไม้ปลูกผลพืชผลต่างๆแล้วแบบมันบ่ออกดอกออกผลใบมันบ่เขียวเก้ามันบ่งามอย่างเงี้ยบางเติมอาจจะต้องปรับปรุงติดดินเจ้าตอนนี้เป็นตัวช่วยฟื้นฟูดินแข็งดินเปรี้ยวดินเกลือกลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแข็งครั่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเจ้ามีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10 หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25 ชนิดก็จะช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์นะเจ้าธาตุอาหารดูดซึมได้ทันทีใจงานง่ายมากดินเน่า1 ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินไปเลยฉีดไปก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ได้เลยนะเจ้าโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีกับดินปรับมา1 2ทั้งหมดนี่เฮาฮื้อทุกท่านในราคาเพียง699บาทเจ้าโทรไปเลยสั่งซื้อด่วนๆ02-114-3990เจ้า02-114-3990มีกัดจะส่งและก็การประกันสินค้าแถม100บาทนะเจ้าสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปแม่นี่แฮมหนึ่งงานเพลงตีเอิญเข้ามานี่เจ้าจากไอ้เล็กรัชเมฆฟ้ากว้างทางแคบลองมาฟังกันพอนะเจ้า

0: านีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจส้มเสียงหวานเพลงฮิตเอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย DJ

จากไอชีวินคณะขวัญใจนะเจ้ารักสลักอกเพลงนี้เกินผู้ฟังเปิ่นฟังกันนะเจ้าแล้วก็ขอเพลงมาจากตังไลฟ์เป็นว่าพิเศษทึกกับช่างไพออสเตรเลียแล้วก็ช่างช่วยกันช่างตัวนะเจ้าแล้วก็พิเศษทึกกับดีเจร้องส้มตัวขอบคุณจัดนักไลตี้ขอเพลงนี้กันเข้ามาจริงก็เป็นเพลงโปรดเหมือนกันนะคณะขวัญใจนี่แหละโดยเฉพาะเพลงนี้รักสลักอกนะจ๊ะพี่นันแลมาแล้วขอฟังเพลงเสียสาวที่สวนหอมมาพึกกับโคกลอซิ่งน้องบีเจ้าอบต.บ้านเอื้อมเสียดอนห้วยไร่ทีมงานผู้ใหญ่เอ

บ้านแม่ต่ำเตยเนอร์แล้วก็มีพอก้ากล้วยชาบมาแล้ววันนี้ขอฟังเพลงจูบไม่หวานตรึจูบไม่หวานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนาะเพลงนี้หมอพือกับน้องส้มตวยครับขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้า0543232034ช่างนิ่งรอรับสายอยู่ตั้งหลังไม้เจ้าหรือว่าแอดไลน์มาตี้ ID Line FM 99.0 บรรยากาศก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีฝนตกอยู่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมกันตัวนะเจ้าตามพยากรณ์อากาศวันนี้วันที่29เนี่ยก็คือจะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกนะก็คือมีจังหวัดลำปางตัวเองได้ก็ฝากความห่วงใยให้กับทุกท่านนะเจ้าช่วงนี้ฟังเพลงม่วนๆสนับสนุนโดยซูเปอร์แม็กปืนชีน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวจ่วยที่จะทำให้การขจัดคราบเนี่ยง่ายขึ้นโดยเฉพาะใครที่แบบช่องร่างลดเองอะเนาะพอหน้าฝนแบบเนี่ยจะไปเข้าล่างตีล่างเนี่ยห้างเซตออกมาฝนตกแค่มองเอะถ้าฉีดคนเดียวเนี่ยมันประหยัดแห้งแล้วก็ประหยัดเวลาตัวนะเจ้าเอาไว้ล่างรถล่างปืนล่างผนังครับไหนก็เอาอยู่เพราะว่าปืนฉีดน้ำไร้สายตัวเนี้ยมันต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเป็นแบบไร้สายเจ้าใจงานสะดวกแล้วก็ปัดต้องงอเครื่องใยแห้งเตาเครื่องใยได้เลยประหยัดน้ำตัวเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวเจ้าแบตเตอรี่ก็ใจงานได้ยาวนานเนาะถ้าเกิดว่าสั่งวันนี้จะได้อุปกรณ์ครบเซตเป็นโปรโมชั่นก็คือได้ตัวปืนชิดน้ำไร้สายได้แบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางเจ้าสายชาร์จแบตหัวชิดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำตัวยังบอกปอโทรตอนนี้1ร้อยสายแรกจะได้ฮับฟรีไปเลยกับถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละ4เจ้าทั้งหมดนี้ปกติ 4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่เพียง999บาทต่ออันเจ้า999บาทโทรไปเลยที่02-666-0008เจ้าย้ำแหมกำ102666-0008ของแต้กระต้องตี้ TV Direct เต่าอันเราจะเริ่มขยับจังหวะกันไปกำน้อยแล้วนะสหาย

ัสกับงานเพลงนิจ้าสหายสุราในเวอร์ชันของอาจารย์ไข่มลิฮอนนามาห้องกับเนสกาแฟสีนครที่คุณผู้ฟังเอื้อนจัดกันเข้ามาก็พยายามเลือกแบบเพลงที่แบบเวอร์ชันใหม่ๆมาให้ฟังกันนะจ๊ะในชั่วโมงนี้เนาะก็ยังคงเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังกันอยู่แล้วก็ทำงานไปตัวนี้ต้องบอกว่าสู้ๆนะจ๊ะส่งกำลังใจเฮือผ่านทางเสียงเพลงกับ Mcot Radio FM 99 MHz รวมถึงแบบว่าร้านค้านะจ๊ะปอก้าแม่ขายทุกท่านที่แบบเปิดไปตัวแล้วกับฟังสมทรลำปางไปตัวขายครัวไปตัวนี่ขอเฮือรวยๆปังๆนะจ๊ะนะจ๊ะช่วงนี้ก็เป็นหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาทุกวันนี่ไข่ที่เจอกับปัญหาในเรื่องของแบบต้องออกบ้านแต่เจ้าปิกบ้านมาก็แมลงแล้วก็เป็นห่วงบ้านอยากจะเปิดพอบ้านให้อุ่นใจเนี่ยง่ายๆเลยเจ้ากับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องจอนปิดติสามารถติดตั้งเองไม่ต้องห้องช่างไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดพอบ้านจากที่ไหนก็ได้ฮะอาจจะอยู่ที่ทำงานอยู่หรือว่าเดินแอลเดินการ์ดอยู่เนี่ยเปิดพอได้เลยความชัดสูงถึง 4K และก็ซูมได้สูงสุด5เท่าเป็นกลางวันกลางคืนไม่ต้องห่วงเจ้าเพราะว่าตัวกล้องมีแสงไฟอินฟราเรดหันแม้กระทั่งในตีมือจับภาพได้หมดเลยมีระบบอุจจาระตอบกันได้ด้วยนะเหมือนคุยวิดีโอคอลกับคนที่บ้านเลยนะเจ้าตัวกล้องหมุนได้355องศาหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงแถม75องศาก็หมุนพอได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องจะตรวจจับความเคลื่อนไหวและกระทรงแจ้งเตือนไปติดมือถือทันทีถ้าเกิดว่ามีอย่างผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นตุ่ยซื่อติดนอกบ้านในบ้านได้หมดเพราะว่ากันน้ำกันฝนระดับ IP66 เจ้าตัวเมมเนี่ยรองรับได้ถึง128 GB บันทึกยาวๆตลอด30วันทั้งหมดนี่ในราคาเพียง 1,290 บาทเจ้าบปอแถมไปเฮือคือซื้อ1แถม1ในราคานี้ 1,290 บาทได้กล้องไป2ตัวคุ้มสุดคุ้มสนใจสั่งซื้อโทรไปเลยที่021143990เจ้า021143990มีการจะส่งและการประกันสินค้า100บาทเต่าอันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนีย

0: ดเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมวันนี้เอาคำคมสั้นๆแต่โดนใจจากพุทธทาสภิกขุนะเจ้าเปิ่นบอกว่ามีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าไม่มีวันหลังพุทธทาสก็คงจะสอนเฮาโฟกัสกับปัจจุบันมีความสุขกับวันนี้ดีกว่าเจ้าเพิ่นบอกว่ามีแต่วันนี้แหละแต่มีค่าเพราะว่าวันหน้าก็ยังมาบ่ถึงวันหลังก็ผ่านไปแล้วเนาะมีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าไม่มีวันหลังเอามาฝากคนผู้ฟังกันนะเจ้าทําวันนี้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับชีวิตเนาะเดี๋ยวจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปกําก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กับดีเจมะม่วงมารอแล้วในช่วงของเทศบาลเมืองเขลังนครพชุมชนแล้วก็เดี๋ยว 5:00 น.นางส้มกลับมารายงานต่อใหม่ในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่นะเจ้า

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันอนุทินเจาะตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรบลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านถก4มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์ภัทรชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้พินิจฉัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่

0: แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมธิการปปง.เตรียมเชิญดีอีแจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
8: ร้านหมูลำปาง
7: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
8: ร้านหมูลำปาง
7: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
8: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้

0: ยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
4: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆสดชื่นว้าวว้าวเหนื่อยจนฮ่าฮ่าฮ่าดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
5: ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเมื่อแขกมาเยือนลำปางคือร้านกับคนลำปางได้ดูแลป้าปีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในสวนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างโดยนักจัดสวนเบิร์ดต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าปีร้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดรอบต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพเลยแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าปีนาปากยินดีต้อนรับเจ้า
2: สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดสถานีวิทยุที่เป็นมากกว่าวิทยุฟังได้ทุกที่ติดตามได้ทุกช่องทางทั้งออนแอร์ FM 99 MHz ออนไลน์ผ่านมือถือหรือทาง www.mcot.net เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTokอสมทลำปาง ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ฝั่งง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: กำลังฟัง MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามรายการได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง

0: รับฟังมูเฮาได้ที่ FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054-323-203-4
1: รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยดีเจมะม่วงจ้า

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเจ้าชั่วโมงนี้อยู่กับดีเจมะม่วงเจ้า4โมงแรงจนถึง5โมงแรงนะเจ้าวันนี้ดีเจมะม่วงมีข่าวสารจากเทศบาลเมืองเขลางนครพร้อมกับเพลงม่วนๆนะเจ้ามาฝากคุณผู้ฟังตินี่ตวยเจ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังบ่ได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเทศบาลเมืองเขลางนครเต๋อบ่ได้ลืมเข้าไปกดติดตามเน้อเพราะว่าวันนี้ดีเจมะม่วงปล่อย EP ม่วนๆนะเจ้าในการเชิญชวนไปส่งน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำนะเจ้าปล่อยไปเมื่อตะกี้คุณผู้ฟังอยากหันก็เข้าไปพอได้ติเพจเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะเจ้าก่อนอื่นก่อนใดนะเจ้าคุณผู้ฟังเฮามาพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฟ้าห้องนะเจ้าบึดแดดออกบึดฝนตกนะเจ้าอยากให้คุณฟังได้ฮู้สภาพอากาศแห่ก่อนที่จะไปทํามาหากินหรือสําหรับเกษตรกรที่จะต้องปลูกพืชผลนะเจ้าพยากรณ์อากาศวันที่29พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายน2569นะเจ้าเตือนประเทศไทยของเฮาตอนบนนะเจ้าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะเจ้าบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันกันตวยนะเจ้าน้ำป่าไหลหลากและกะน้ำล้นตลิ่งกันตวยพี่น้องเกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชศัตรูพืชกันตวยนะเจ้าและกะดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดนะเจ้าภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนอง40จนถึง 60%ของพื้นที่นะเจ้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยประกาศไป80บาทตกประกาศไป40ตกนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าเอาใจบัตตันเหมือนกันนะเจ้าในเรื่องของฟ้าฝนนี่นะเจ้าระวังในเรื่องของหนอนเจาะผลไม้ในลิ้นจี่กันตวยนะเจ้าบัดนี้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ชื้นเป็นเวลาเมินตวยนะเจ้าเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็เหมือนคนเฮาอาจจะเจ็บป่วยได้นะเจ้าและกะระวังน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตรกันตวยนะเจ้าทําให้พืชผลทั้งการเกษตรหักเน่านะเจ้าและกะแฮมเรื่องนึงเจ้าตีต่างเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าอยากจะได้เตือนกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแน่นอนเจ้าเรื่องเฮ็ดเนาะเรื่องเฮ็ดทอบเฮ็ดตีต่างๆตีทุกคนเข้าป่ากันไปนะเจ้าก็คือควรจะไปหาในป่าใกล้บ้านกันดีกว่านะเจ้าที่เฮาคุ้นเคยกับเส้นทางดีๆนะเจ้าเพื่อป้องกันการพัดหลงป่าเป็นปิเป็นล้มได้นะเจ้าบางท่านคิดว่าร่างกายของเฮาเนี่ยแข็งแรงสู้ไหวติแต่ละปัจจัยเจ้าคุณผู้ฟังสิ่งที่สู้ไหวก็คือหัวใจค่ะติจะเข้าแพะเข้าป่าหันคาวเปิ่นออกตังใดไปซอกเฮ็ดได้นักกับไปตัวเปิ่นนะเจ้าติจริงแล้วร่างกายของเฮานี่ก็ยังบ่สามารถประเมินได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันตวยตังดีๆกินเอาดีกว่านะเจ้าเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนกันเตยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องตีน่าเป็นห่วงนะเจ้าด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังต่างศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านสีหมวดเก้านะเจ้าเปิ้นเอิ้นขอเพลงเข้ามาค่ะขอเพลงส่วนเกินนะเจ้าหมอบเพื่อกับกลุ่มอสมนะเจ้าอสมกลุ่มหนึ่งนะเจ้าจากคุณดอลลี่ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านสีหมวดเก่านะเจ้าเปิ่นขอเพลงเข้ามาก็คือเพลงส่วนเกินนะเจ้าจัดไปเจ้าหนึ่งผลงานเพลงของคัทธรยามารสีนะเจ้าเพลงลูกทุ่งมวลหนึ่งผลงานเพลงเจ้า

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: จบไปแล้วนะเจ้าหนึ่งผลงานเพลงม้วนๆนะเจ้าของคัทรยามลศรีนะเจ้าคุณหมอดอลลี่จากศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านสีหมดเก้านะเจ้าเปิ้นเอิ้นขออสมกลุ่มหนึ่งนะเจ้าหันว่าเปิ้นได้ลงพื้นที่หมอพระอ้อมกับผู้มีภาวะพึงพิงนะเจ้าทำงานกันอย่างนักนวงนะเจ้าเปิ้นก็เลยมอบเพลงม้วนๆให้เป็นกำลังใจเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้นะเจ้าเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วนะเจ้าหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆซึ่งอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยบ่ฮู้ตัวก็ได้นะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครก็เลยได้เดินหน้าดำเนินมาตรการเชิงรุกนะเจ้าโดยท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครได้นำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันควบคุมโรคนะเจ้าลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเป็นครั้งที่3แล้วนะเจ้าทำให้เป็นตัวอย่างและกัดเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้หันผ่านเพจเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าทำดีต้องบอกต่อนะเจ้าคนอื่นจะได้ทำตามเฮานะเจ้าโดยท่านไพฑูรย์โพทองท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเปิ้นได้ให้ความสำคัญกับงานป้องกันโรคไข้เลือดออกนะเจ้าและก็ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกจุดเสี่ยงบ่ว่าจะเป็นกระถางดอกไม้ตีเฮาบัดมาประดับประดาตามบ้านตามสำนักงานนะเจ้าทางภาชนะเก็บกักน้ำมุมอัพบริเวณที่อาจจะมีน้ำขังได้นะเจ้าพร้อมให้คำแนะนำและก็ป้องกันการกำจัดลูกน้ำยุงลายแก่บุคคลภายในสำนักงานเหตุก่อนนะเจ้าเพราะว่าบุคคลในสำนักงานเฮาก็จะได้ไปบอกต่อฮื้อปีฮื้อน้องฮื้อเปื่อนแล้วก็ไปแชร์ลง Facebook นะเจ้าในส่วนของขั้นตอนการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะเจ้าแล้วก็การดำเนินงานข้างนี้นะเจ้านอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้วนะเจ้าก็ยังเป็นการสร้างความตระหนักฮื้อดูแลสภาพแวดล้อมฮื้อสะอาดปลอดภัยนะเจ้าแล้วก็ลดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูก

น้ำยุงลายที่เฮาจะต้องทำอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้ตัวนะเจ้าเพราะว่าช่วงฤดูฝนนี่นะเจ้าลูกน้ำยุงลายนี่ก็แพร่หลายนะเจ้าแค่อ่องกระล่องบะเป่าหรืออ่องตีหอขวางแห่น้อยเดียวนะเจ้าฝนตกเข้ามาน้ำขังยุงมันก็ไข่ได้เลยเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อลูกหลานแล้วก็คนตีเฮาฮากนะเจ้าบ่ฮือยุงลายมาครบแล้วก็บ่ฮือได้เป็นโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเพราะว่าโรคไข้เลือดออกนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายบางคนเนี่ยอาจจะภูมิตกแล้วก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะเจ้าฉะนั้นแล้วเฮาป้องกันง่ายๆเจ้าคุณผู้ฟังมันไข้ที่ไหนมันเกิดที่ไหนเฮากำจัดตั้งแต่ต้นต่อเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าเอาล่ะตะกี้คุณหมอเปิ้นเอิ้นเข้ามาแห่มนึงผลงานเพลงนะเจ้าหมอเพื่อกับคุณหมอดำศูนย์บริการสาธารณสุขบันสีมดเก้านะเจ้าเพลงขาดคนหุงข้าวนะเจ้าบ่ฮู้ว่าเปิ้นขาดคนหุงข้าวแต่ก่อหรือว่าเปิ้นขยักได้เพิ่มนะเจ้าดีเจมะม่วงจัดฮือเจ้า1ผลงานเพลงเดี๋ยวดีเจซอกอนเนอร์ของก๊อตจักรพันธ์เนาะขาดคนหุงข้าวจัดไป1ผลงานเพลงเจ้า

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: จบไปแล้ว2ผลงานเพลงนะเจ้าขาดคนหุงข้าวนะเจ้ากับไม่ได้ตั้งใจดำอันนี้แถมเฮ้ยแหมหนึ่งผลงานเพลงนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเปิดมีการของดีเมืองเขลางอีนะเจ้าชื่อว่ากินช็อปชิมของดีเมืองเขลางนะเจ้าเต็มไปด้วยบรรยากาศร้านค้าจากปอก้าแม่ค้านะเจ้าจากกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครเปิดก็ได้นำสินค้าอาหารขนมเครื่องดื่มพักผลไม้นะเจ้าของดีจากชุมชนมาวางจำหน่ายกันอย่างหลากหลายนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าของดีจากชุมชนเนี่ยบัดเดียวนี่ก็เสาะหาได้ยากนะเจ้าไปที่ไหนก็บ่ค่อยมีละนะเจ้าไปเซ็นทันไปห้างไปหยังก็บ่ค่อยมีละเจ้าเพราะว่ามันมีสินค้าตีจากชุมชนแท้ๆนะเจ้าที่เปิ้นฮักษาแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูกกันไว้นะเจ้าวันนี้ก็ได้มาฮือหันนะเจ้าตีกาดของดีเมืองเขลางนครนะเจ้าคุณผู้ฟังทันใดที่บ่ได้หันก็เข้าไปพอได้ตีเพจเทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้อัปเดตบรรยากาศตีเพื่อนเมืองนะเจ้าบรรยากาศตีเฮาคิดถึงเมื่อเฮาย้ําเป็นละอ่อนนะเจ้าคือคุณผู้ฟังได้ฮับได้ฮู้ได้พอแต่กันตีเพจเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเปิ่นก็ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนผู้ประกอบการในชุมชนได้มีโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายรายได้ก็จะได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนตัวเองนะเจ้าเพราะว่าเปิ่นเป็นคนเฒ่าคนแก่บางเตื่อเปิ่นก็บ่มีพื้นที่ในการขายขายหน้าบ้านคนกับบ่กายคนกับบ่นักนะเจ้าท่านนายกไพฑูรย์เปิ่นก็เลยเปิดพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครให้กับปอก้าแม่ขายคนในชุมชนได้เอาสินค้ามาวางมาจำหน่ายแถมปอได้เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวนะเจ้าเพราะว่าเทศบาลเมืองเขลางนครมีประชาชนมาติดต่อราชการมีวันนี้ประกาศมีการรายงานตัวข้าราชการใหม่นะเจ้ามีคนเข้ามาตลอดอย่างคึกคักก็เป็นการเปิดพื้นที่

คือกับพี่น้องประชาชนได้เอาสินค้ามาจำหน่ายได้เอามาประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้เปิ่นมารายงานตัวข้าราชการใหม่กันเปิ่นก็มีพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าติดตุ้ยกันมาก็ได้จับจ่ายใช้สอยได้ซื้อสินค้าจากชุมชนไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลังนครเตยเจ้ากลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตีรวมความหลากหลายของสินค้าชุมชนไว้ตีเดียวเลยเจ้านอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วนะเจ้าก็ยังเป็นโอกาสตีประชาชนจะได้อุดหนุนสินค้าในชุมชนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็สร้างความคึกคักให้กับเทศบาลเมืองเขลังนครแหมเตยนะเจ้าคุณผู้ฟังบัดเจือเข้าไปเลยตีเพจเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าดีเจมะม่วงอ่ะเพิ่งพอแล้วบรรยากาศนี่โอ้คนได้หันนี่ก็ขยักซื้อแน่นอนนะเจ้าก็คือซื้อมาเจ้าเอาไปยะกินแมลงได้เลยนะเจ้าเป็นกับข้าวแลงนะเจ้าเนาะมีถึงอาหารซุกมีทั้งผลไม้พืชผักนะเจ้าจากพื้นบ้านปลอดสารพิษตวยนะเจ้าแฮมเรื่องนึงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสำรับสายบุญสายหมูนะเจ้าทันใดตีชอบไหว้พระขอพรนะเจ้าเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะเจ้ามานี่เลยค่ะงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอยมงคำประจำปี2569เทศบาลเมืองเขลังนครรวมกับพี่น้องประชาชนตำบลกล้วยแพะได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอยมงคำจัดขึ้นวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ตีวัดพระธาตุดอยมงคำนะเจ้าเพื่อส่งเสริมประเพณีและกับความศรัทธาต่างพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังทันใดตีเป็นคนลำปางและบักเกยขึ้นวัดดอยมงคำกำเตื่อเข้าไปขึ้นไปกันเจ้ามาปะดีเจมะม่วงได้ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นะเจ้าคนใดตีบักเกยหันกำเตื่อเข้าไปเลยเพจแหมะเพจเทศบาลแหมะดีเจมะม่วงขึ้นมาแล้วนะเจ้านับซีคันใดกะนับจะได้กระตึงบาดถูกพีดกันเถียงกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเข้าไปพอในเพจเทศบาลนะเจ้านับจะได้กับหัวมีกี่ซีกันแน่นะเจ้าผ่องกว่า500สาวผ่องกว่า530ผ่องกว่า570เอาอีคุณผู้ฟังไปปะกันตีวัดพระธาตุดอยม่วงคำก็เดี๋ยวหอไปนับซีคันใดด้วยกันนับยังหยังคืนคือครบทุกซีแล้วหอไปขอพรจะสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแทนปะปอนะเจ้าในกิจกรรมภายในงานนะเจ้าก็ยังมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันตัวนะเจ้าแล้วก็ยังมีการแสดงซ้อปืนเมืองตัวเจ้าซ้อปืนบ้านซ้อปืนเมืองแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าอู้ถึงเรื่องซ้อนะเจ้าสมัยนี้ซ้อหาฟังอยากนะเจ้าซ้อหาไหนบ่ได้นะเจ้ากะมาฟังด้วยกันตีวัดพระธาตุดอยม่วงคำนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลังนครจัดมาฮือแล้วนะเจ้าแทนปะปอทันใดตีห่มเต้นห่มรำนะเจ้ามีรำวงย้อนยุคจากมนเมืองเถินนะเจ้าจัดมาฮือทุกแขนงครบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทำบุญตักบาตรดนตรีพื้นบ้านซอและก็ยังมีรำวงแหมตวยนะเจ้าไฮไลท์สำคัญเลยเจ้าคุณผู้ฟังจะมีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุและก็เครื่องสักการะขึ้นดอยม่วงคำตวยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถมาปะกันได้นะเจ้าในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ที่วัดพระธาตุดอยม่วงคำเจ้าเอาละเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าสัก2ผลงานเพลงนะเจ้าเดี๋ยวปิ๊กมาอัปเดตข่าวสารกับดีเจมะม่วงกันต่อนะเจ้าผลงานเพลงนี้นะเจ้าขอจากปีแจงนะเจ้าปีแจงของยุทธศาสตร์และงบประมาณเปิ่นขอเข้ามานะเจ้ามอบเพื่อกับตัวเก่าแล้วก็มอบให้กับหนุ่มๆกองช่างตวยนะเจ้าบ่ฮู้มอบให้ไคเนอร์ดีเจมะม่วงกับบ่ฮู้แต่ตีแน่ๆเพิ่นบอกว่ามอบให้ตัวเก่าแล้วก็หนุ่มๆกองช่างตวยนะเจ้าโบรักสีดำจากปีแจงกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเจ้า

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: จบไปแล้วเจ้าหนึ่งผลงานเพลงจากปีแจงนะเจ้าโบรักสีดำนะเจ้าตะกี้ว่าเลนเนอร์ปีแจงเพิ่นบอกว่าหมอบหื้อตัวเก่าเนี่ยชอบเพลงโบรักสีดำของสิริพรอัมไพพงศ์ไอ้นะดีเจมะม่วงจัดไปแล้วเจ้าหนึ่งผลงานเพลงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเมืองจะก้าวหน้าได้บัดใจแค่มีงบประมาณแต่ต้องมีคนติมองหันปัญหาของประชาชนออกตัวแล้วก็กล้าที่จะคิดกล้าที่จะพัฒนาไปด้วยกันเจ้าวันนี้เทศบาลเมืองเขลางนครได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางนครบรรยากาศกระเต็มไปด้วยความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันวางแผนทิศทางอนาคตของเมืองอย่างจริงจังเจ้าด้วยการนำของท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ต่างนำความคิดเห็นประสบการณ์ข้อมูลจากพื้นที่จริงๆนะเจ้าได้มาแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวเจ้าการประชุมในครั้งนี้เจ้าร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งในส่วนเพิ่มเติมและกัดส่วนตีจะต้องเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเพื่อให้แผนงานต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้นักติดสุดเจ้าเพราะว่าทุกถนนทุกชุมชนทุกคุณภาพชีวิตของประชาช

ชนล้วนเริ่มต้นจากการพัฒนาตีดีละกะการประชุมในวันนี้นะเจ้าบัดใจแค่นั่งอู้กันนะเจ้านั่งประชุมตามระเบียบวาระนะเจ้าแต่ก็คือการร่วมออกแบบอนาคตของเทศบาลเมืองเขลานครคือเป็นเมืองแห่งคุณภาพทั้งด้านการบริหารการพัฒนาและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเทศบาลเมืองเขลานครเมืองแห่งคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริ

ดีๆจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะบ่ฮู้ว่าเทศบาลเมืองเขลังนครมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขลังนครถึง8แห่งนะเจ้าก็คือเปิ้นได้รับโอนจากรพสต.รพสต.ก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลังนครก็ได้รับโอนมาถึง7แห่งนะเจ้าครอบคลุมถึงพื้นที่4ตำบลในเขตเทศบาลนะเจ้าแล้วก็แห่ม01ก็คืออยู่ในเทศบาลเมืองเขลังนครนั่นเองเจ้าอยู่ในสำนักงานเป็น08นะเจ้าละกะวันหน้าในอนาคตอันนี้อู้ถึงอนาคตก่อนนะเปรยๆไว้ก่อนเปิ่นจะมี09เป็นศูนย์ฟอกไตเจ้าตีจะฮือบริการพี่น้องประชาชนตีเป็นโรคไตนะเจ้าได้มาฮับบริการกันสะดวกนักขึ้นละกะเป็นการลดภาระของโรงพยาบาลศูนย์ลำปางตุยนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้อยู่ในแผนละตอนนี้เราฮือฟังก่อนนะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องที่แท้จริงก็คือมี80ตีดีเจมะม่วงได้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้หันเรื่อยๆบอกว่าจะไปทำฟันไปฮับวัคซีนนะเจ้าตีได้อัปเดตผ่านหน้าเพจเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าแฮมเรื่องนึงเจ้าตีตะกี้อู้ไปละก็คือฮับวัคซีนวันนี้เทศบาลเมืองเขลังนครได้เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครเปิ่นก็ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ตึง8แห่งเลยนะเจ้าตีเหล่าไปตะกี้ได้ดำเนินการรณรงค์ละกะฮือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีงบประมาณ2569คุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะเจ้าอากาศชื้นๆจะอีคนเฮามันตึงจะเจ็บตึงจะป่วยนะเจ้าฉะนั้นแล้ววันนี้นะเจ้าได้ฮือบริการฉีดวัคซีนนะเจ้าโรคป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีงบประมาณ2569ฮือครับพี่น้องประชาชน7กลุ่มเสี่ยงเหยาะก่อนนะเจ้าเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงนี่ก็จะอ่อนแอเทศบาลกะเอามาเป็นกลุ่มแรกก่อนนะเจ้าโดยเจ้าหน้าที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวด9และกะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาดนะเจ้าและกะแฮมหลายศูนย์นะเจ้าได้ดำเนินการเฮ่อบริการฉีดวัคซีนนะเจ้าแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน200กว่าหลายเจ้าวันนี้เจ้าก็คือกลุ่มเป้าหมาย7โรคประกอบด้วยก็คือละอ่อนก่อนเลยละอ่อนผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรังได้แก่โรคหอบหืดโรคปอดอุดตันกั้นเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายผู้ป่วยมะเร็งแต่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัดโรคเบาหวานนะเจ้ารวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ตัวนะเจ้าที่มีอาการเนาะและการรวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักตั้งแต่100กิโลขึ้นไปผู้พิการทั้งสมองตีจนเหลือตนเองมาได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกตีเขาจะพิจารณากันก่อนนะเจ้าคนตีแข็งแรงก็เดี๋ยวเขาก็เอาเป็นรายต่อไปนะเจ้าการดำเนินงานครั้งนี้นะเจ้ามีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดความรุนแรงนะเจ้าและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลังเหยาะก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถดูการดำเนินงานนะเจ้าดีเจมะม่วงก็จะได้อัปเดตให้กับคุณผู้ฟังผ่านเพจเทศบาลเมืองเขลังนะเจ้าก็เข้าไปพอได้ว่าวันนี้เปิ้นยะอะหยังพ้องเปิ้นไปที่ไหนมีข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็จะได้บ่พลาดกันนะเจ้าเข้าไปที่เพจเทศบาลเมืองเขลังนครพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยมะม่วงก็จะอัปเดตตลอดนะเจ้าใครยะหยังที่ไหนวันนี้ไปฉีดวัคซีนกะไปฉีดยาหมากะหรือจะแจกทุนกะดีเจมะม่วงก็จะอัปผ่านตัดหันคุณผู้ฟังก็จะฮู้ข่าวสารก่อนเปิ้นก็จะได้ฮับก่อนเปิ้นนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เหลือพอนาฬิกา 4:52 นาทีละดีเจมะม่วงก็จะต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็จะได้มาปะกันใหม่นะเจ้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงแรงจนถึง5โมงแรงรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนตั้งสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าจะมีดีเจพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็เปิดเพลงมวลๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตีนี้เจ้าส่วนดีเจมะม่วงจัดทุกวันศุกร์นะเจ้าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะขอเพลงกับอินบ็อกซ์มาตั้งเพจได้พิมพ์เพลงละไว้เดี๋ยวถึงเวลาวันศุกร์ดีเจมะม่วงก็จะมาเปิดเฮนะเจ้าเอาล่ะเดี๋ยวดีเจมะม่วงฝากไว้2ผลงานเพลงมวลๆกันละกันนะเจ้าทิ้งท่ารายการไว้ตัดนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเจ้า

กำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่งตัวชนนภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกรายเลิกโหวตสวนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสัวส.ส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจุติกรายฤกษ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงศ์อารีส่วนนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนภัทร10คนจากที่มีส.ส.21คนรังสิมันต์ผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนภัทรจี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหวั่นซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนภัทรมีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อข้อเท็จจริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนภัทรจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนภัทรเป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระ

0: หว่างทดสอบสรวจนิวเกรนแบบไร้คนขับของบริษัทบลูออริจินเกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟเวโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเกรนที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โผล่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
9: ร้านหมูลำปาง
8: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
9: ร้านหมูลำปาง
8: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
9: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปาง
10: และเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
11: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีคลีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
13: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
12: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
13: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
12: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furnitureth
15: ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเมื่อแขกมาเยือนลำปางคือร้านกับคนลำปางได้ดูแลป้าปีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในส่วนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไหว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างโดยนักจัดส่วนเบอร์ต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าปีร้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดรอบต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพเลยแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าปีนาปากยินดีต้อนรับเจ้า
16: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
18: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
19: Mcard Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

0: โอ้ไม่ชอบเปอร์สวัสดีเจ้า5โมง14นาทีกลับมารายงานตัวคุณผู้ฟังกับหนึ่งเจ้าอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานทักทายคุณผู้ฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอ FM 99 MHz อสมทลำปางเจ้าเวลานี้แหละท่านเลิกงานกันหรือยังหรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านหรือยังทำงานกันอยู่เจ้าฟังเพลงมวนๆต่อเนื่องกันกับเอ็มคอร์ดเรดิโอของเฮายามแล้งแบบนี้เจ้าเอิ้นจากกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเนาะ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4เจ้าต้อนรับกันกับงานเพลงผู้สาวขาเลาะงานเพลงจากลำไยไหทองคำตอนนี้กำลังอินเลิฟเลยก็เลยยิบยกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกของชั่วโมงนี้เจ้าและเหมือนเดิมช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านัทเทิร์นดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางได้ยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปาง
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัทโตโยต้านัทเทิร์นลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Line @Toyota Northern
0: ดูแลใส่ใจของยายทุกการเดินทางกับ Toyota Northern จะไปปักหมุดหน้าไหมกันดีกว่า054-323-203-4 ID Line FM 99.0 เจ้า
2: ช่วงปักหมุดหน้าไหมสนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัด

0: มาทักทายหน้าไม้แต่กันเจ้านี่วันศุกร์แล้วหลายคนเตรียมพร้อมที่จะหยุดยาวกันสวัสดีเจ้า
1: โอ้โหนุ๊กแม่วันนี้โฮติดง่ายเนาะ
0: เจ้า
1: อ๋อครับวันนี้จะเอาเพลงเป็นของพี่เดวิดอินทีไม่ได้ฟังเหมือนเนาะชื่อเพลงว่าตัวสำรองข้างเธอของเดวิดอินที
0: ตัวสำรองข้างเธอดูขึ้นนะเจ้าม
1: องไปครับน้องส้มเราไปหญิงเมียงปานด้วยแฟนรายการน้องทุกคนเนอะ
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
2: ขอบคุณ Toyota Northern เจ้าและขอบคุณความไว้วางใจสำหรับยอดขายอันดับ1ของลำปางจากพี่น้องชาวลำปางยกมือกับ Toyota Northern ของเฮาสาขาสำนักงานใหญ่ติดกับห้างแมคโครเจ้าแล้วก็มีสาขาเถินรวมถึง Toyota Northern ชัวร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
2: จ้าสายนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
3: พบรักวันเข้าพรรษาครับ
2: พบรักวันเข้าพรรษาเพลงของใครนะพบรักวันเข้าพรรษามีเพลงหำแพงก็ขอใจตัวเลือก
3: อันนี้ส่งสินห้า
2: ติ๊กต๊อกแต่ละเพลงของเราอันนี้ส่งสินห้านี่เป็นเพลงของใครเจ้าวิทูนก
3: ็วิทูน
2: หำแพงได้ก็หำแพงได้ก็อัพเวลมาหำน้อยนะอันนี้สีมาได้ไหมไอ้น้องเลือกคือบอก
3: เจ้า
2: โอเคอยากจะพิเศษคือไข่เจ้า
3: สาวปนอ่อนนะครับ
2: โอเคได้เลยน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวน้องเปิดเด้อ
3: เจ้า
2: จ้าสวัสดีเจ้าขอส่งเป็นเพลงนี้ให้ไอ้บ่าวกันละกันนะเจ้าไอ้หนุ่มรถไถในเวอร์ชันที่เอามา cover ใหม่เนาะ

วแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัทโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป Key Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้านอร์เทิร์นทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355

ปักหมุดหน้าไม้แห่ง1สายกับโตโยต้านอร์เทิร์นเจ้ารออยู่ที่054 323 2004 ID Line FM 99.0

0: ันสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าสายนี่ละเจ้าฟังเพลงอย่างดี
1: ฟังเรย์ไรครับ
0: เรย์ไรจัดไป
1: มังกรกุ้ยชาร์เนอร
0: ์โอเคเจ้าจะพิเศษด้วยใครก
1: ็ต้องชมครับ
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับ
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเฮายำแรงนี่กับโตโยต้านอตเทิร์นเจ้าดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปาง

0: นับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: อสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา

0: 1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
3: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ร้านเคียงดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 LINE @KEN88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคียงดอกคำใต้
6: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจเสริมเสียงหวาน
7: มาถึงในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่วันนี้เตรียมเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วเพลงนี้อาจจะเคยร้องไปแล้วแต่ก็น่าจะเมินละมาฟังกันใหม่เจ้ากับงานเพลงจากวงฝูเจ้าเพลงทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอ

0: ับสนุนโดยรถจะหลอกรถจะเท่ต้องเกื้อกูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบรรทุกหัวช้างเกื้อกูลการยางหล่อจริงวิ่งมั่นใจ
1: และนี่ก็คือเพลงสดน้ำไม้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้เจ้าก่อนจะไปปักหมุดน้ำไม้ขอขอบคุณแถมหนึ่งผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้ก่อนกับร้านเข็นดอกคำใต้เจ้าใครที่กำลังเสาะพอหาร้านขายทองเนาะแหล่งที่ฮับซื้อทองดีแล้วก็เฮือราคาดีอิงต่ำเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนี่ยเจ้าแล้วก็มีเครื่องสแกนติมแม่นยำเนี่ยทั้งสองแนะนำไปที่ร้านเข็นดอกคำใต้ทีเนี่ยฮับซื้อทองคำทุกชนิดเลยทองรูปพรรณทองเคทองนอกเศษทองทองร่อนนาคเจ้าเข็มคัดนาครวมถึงเครื่องเงินเปิ้นก็ฮับโลหะเงินทุกประเภทเลยเฮือราคาสูงอิงต่ำเปอร์เซ็นต์และก็น้ำหนักเจ้าบาฮักเปอร์เซ็นต์ตัวมีเครื่องเอ็กซเรย์ติมแม่นย้ำสูงมั่นใจได้หรือใครที่อยากจะไทยถอนตัวจำนำส่งดอกต่อบ่ไหวนะเปิ้นก็ฮับบริการไทยถอนตัวจำนำเมื่อคุณผู้ฟังได้สนตังราคาสูงตัวนะเจ้าหรือใครที่เป็นสายพระเครื่องนะตีวงการนิยมเนี่ยเอาเพื่อเขาพอคือก่อนก็ได้เจ้าคุณผู้ฟังครบจบตีเดียวเลยพี่กัดร่าเนี่ยอยู่ตีไฟแดงแยกดอนปานไปสีน้ำตาลใหญ่ๆอันนั้นน่ะเปิดตั้งแต่9โมงเกินจนถึง2ทุ่มทุกวันเลยเจ้าโทรหาไอ้เคนปรึกษากันก่อนก็ได้เบอร์นี่เจ้า0966902963เจ้า0966902963หรือว่าแอดไลน์ไปตี line @ken88 กับร่านเคนดอกคำใต้เอียกจะขายท้องตีได้ราคาดีมั่นใจในคุณภาพนะเจ้าครับร้านเขตดอกคำใต้ฝากกันไว้ตัวนะเจ้ามาในช่วงสุดท้ายเราจะเปิดสายหน้าไม้กันเจ้ากับช่วงของปักหมุดหน้าไม้เจ้า

0: สวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: จ้าสายนี้โทรจากตังใดเอ่ย
1: ครับเมืองปานครับผม
0: เมืองปานอยากจะฟังเพลงอย่างเจ้าบ่าวเมืองปาน
1: ปืนเหงาเราหวานครับ
0: โอเคได้เลยอยากจะพิเศษด้วยใครก
1: ็ไอ้ทุกอย่างทุกสายครับผม
0: โอเคจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: จ้าสายต่อไปสวัสดีเจ้าโอ้โหได้ยินก่อเจ้าโอเคเลิกงานแล้วยังนี่ทำงานอยู่หรอโอ้เป็นกำลังใจขึ้นเนอร์อยากฟังเพลงอย่างเจ้า
2: ต่อสวยขยี้ใจครับ
0: จัดไปเลยอยากจะมอบเพื่อใครพ้องก
2: ็มอบเพื่อดีเจคนเดียวได้ก
0: ็โอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวเพื่อนฟังเด้อจ้าสวัสดีเจ้าป้องก็ยังทำงานทำการกันอยู่เลยเป็นกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายเลยนะเจ้าหรือใครที่กำลังขับรถกลับบ้านเวลานี้นะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสวัสดีเจ้าม
3: ือโชเปอร์ครับพี่ส้ม
0: โอ้มือโชเปอร์จ้าสายนี้ฟังเพลงอะไรดี
3: ขอเพลงอีกเหรออยากมีที่จอดใจครับ
0: อยากมีที่จอดใจโอเคจ้า
3: ขอ
0: เสียงหมอทำไมคนข้างๆหัวเราะแบบโอ้โหใครหัวล้ำมากเลยอ่ะ
3: มองพี่ส้มเ
0: ลยโอเคเจ้าได้เลยจ้าขอบคุณเนอ
3: ครับผม
0: สวัสดีเจ้าสายต่อไปสวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับขอเพลงหน่อยครับ
0: จ้าฟังเพลงอย่างดีเจ้าโอเคอยากจะพิเศษด้วยใครเจ้าม
4: อมคือดวงหมอเอวกับหลวงส้มเมย์อำนวยกับบีเบนเดอร์
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า

ขอบคุณแฮมหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาเตยเจ้ากับ SBC Boot Furniture Build In Interior Design งาน Build In ครบจบตีเฮาเลยใครที่มีแพลนแบบว่าอยากจะแปลงห้องแปลงหอแปลงเฮือนเจ้าทำห้องครัวใหม่ห้องนั่งเล่นอาคารโชว์รูมสำนักงานต่างๆเนี่ยจบตีเฮาเลยบ่ฮู้จะเริ่มที่ไหนเฮาเริ่มตั้งแต่ออกแบบเพื่อผลิตติดตั้งเจ้าโดยช่างทีมช่างที่มีคุณภาพเจ้าฝีมือดีแล้วก็บ่ทิ้งงานแน่นอนสอบถามเข้ามากันได้เจ้าพี่กัดโรงงานอยู่ที่บ้านชมพูบ้านจอมเมืองกับ SB 4 Boot Furniture เจ้าจบครบที่นี่มีทุกสไตล์ที่ท่านต้องการโทรไปฮื้อคำแนะนำฟรีนะเจ้าปรึกษากันก่อนได้ช่างอดุล0898507651เจ้า0898507651หรือโทรหาช่างเบ้น0875660180เจ้า0875660180นึกถึงงาน Build In นึกถึงเฮาเจ้า SB 4 Boot Furniture ไปติดตามติดเพจก็ได้เจ้ามีแบบว่ารีวิวมีตัวอย่างงานให้ทุกท่านได้ดูอยากจะได้แบบใดเนี่ยเอิ้นจากกันได้เลยเพจ SBC Boot Furniture เอาละเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันกับงานเพลงที่ปักมุดกันเจ้ามีคืนเหงาเล่าหวานสวยขยี้ใจแล้วก็อยากมีที่จอดใจขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยนะเจ้าอย่าจะทิ้งท้ายกันไปก่อนมีความสุขในวันสุขนี่โอ้มือโชเปอร์สวัสดี

ณะนี้เวลา 18:00 น. M-Cord Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: ัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
6: แหมวันนี้เห็นคลึ้มๆมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายภาคครับพี่ไพศาลแต่ว่าไม่มีกรุงเทพมหานครแต่มันก็มืดมาแต่พอช่วงเย็นเย็นมาเมฆฝนหายไปหมดแล้วฮะ
7: รู้สึกอากาศก็เริ่มกลับมาร้อนอบอ้าว
6: เลยโอ้โหหลายคน
7: เย็นเย็นอยู่ดีๆหลายวัน
6: โอ้ทักทวงนี่คืนฤดูฝนหรือเปล่าเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าแทบไม่เห็นเมฆเลยครับ
7: ครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คลื่นความร้อนนะ
6: ครับ
7: เหมือนกับที่ยุโรปหลายประเทศกำลังโดนขนาดนี้ในสหรัฐกำลังโดนกันอยู
6: ่ครับ
7: โลกมันก็อากาศก็แปรปรวนวิปริต
6: ใช่ฮะ
7: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
6: ครับ
7: แม่ฮ่องสอนแถบรัชฉานเมียนมาประเทศจีนตอนกลางมาถึงใต้ก็ฝนหนักนะ
6: ครับ
7: น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรกันอุตลุดไปหมด
6: ครับครับ
7: นะ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้ดูไลฟ์ของคุณอิสริยาไพรทองแย้มฮะรุ่นพี่ที่เคยอยู่อสมทเราเนี่ยครับที่ตอนนี้ไปอยู่ BBC เนี่ยครับแล้วก็เธอไปฝรั่งเศส
7: ความร้อน
6: ไปเจอขึ้นความร้อนฮะแล้วก็
7: ร้อนมาก30กว่าเห็นว่า36 37
6: ใช่เมืองที่ไปเนี่ยนะฮะคือคุณอิสริยาบอกว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยของปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก12 13ไม่เกิน15องศาแต่ตอนนี้จะ30องศาแล้วพี่ไพศาล
7: ครับ
6: แต่น้ำทะเลเนี่ยลงไปเหยียบยังเย็นเฉียบอยู่เลยฮะแต่อากาศข้างรอบตัวเนี่ยโอ้โหแดดจัดเปรี้ยงๆอ่ะครับ
7: ครับ
6: โอ้นี่คือคลื่นความร้อนเลยนะฮะ
7: เจอติดกันหลายปีละ
6: ครับ
7: นะครับก็เราสังเกตได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ปิดฤดูกาลไปอ่ะ
6: ครับ
7: วันปิดฤดูกาลไปรู้สึกจะเป็นวันที่14ที่ผ่านมานะ
6: ครับ
7: เอ้ยไม่ใช่ดิวันที่เท่าไหร่อ่ะ
6: คือที่จำได้อย่างเดียวคือแมนซีเอาชนะไม่ได้ไปทำให้ปืนใหญ่ชนะเนี่ย
7: วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะ
6: ครับ
7: วันอาทิตย์ ที่เท่าไหร่เนี่ยละที่ปิดฤดูกาลไปละ
6: ครับ
7: ปรากฏว่าวันนั้นน่ะดูในสนามสิ
6: ครับ
7: ใส่เสื้อยืดตัวเดียว
6: ร้อน
7: ต่างคือจากที่สัปดาห์ที่แล้วยังเห็นแบบโอ้โหทั้งฝนทั้ง
6: ครับ
7: อากาศเย็นหนาวใส่เสื้อหนาๆกันนะ
6: ครับ
7: จู่ๆเนี่ยแค่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะอุณหภูมิกลับมาร้อนเลยแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยที่อังกฤษก็แบบร้อนขึ้นแบบพวดพลาดเลยอ่ะ
6: ครับ
7: นะเนี่ยมันผมก็สังเกตจากไอการแต่งตัวของคนในสนามนะ
6: ก็ผมทราบ
7: มันเปลี่ยน
6: ทราบอย่างเดียวคือฝากความหวังไว้กับแมนซีไม่ได้ฮะ
7: อ
6: ๋
7: อ ทำไมจะสกัด
6: สกัดซิกซักนัดสองนัดก็ไม่ได้ฮะประมาณน
7: ั้
6: น
7: ไม่อยากให้อาร์เซนอลได้ได้ไง
6: เอ้าเปล่าครับโอ้เขารอมาถึง22ปีพี่พิสารให้เขาไปหน่อยนะฮะโอ้ปีนี้เขาว่าดีจริงนะครับ
7: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะ
6: ครับ
7: ประเด็นร้อนๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแจ้งกันก่อนว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส
6: 64
7: 64 10เนี่ย
6: ครับ
7: ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ26ล้านคนจากทั้งหมด30ล้านสิทธิ
6: ์ครับ
7: โดยยังมีสิทธิ์เหลือประมาณ4ล้านสิทธิ
6: ์อ่าฮะ
7: ในวันที่29เวลา 22:00 นเนี่ย
6: ปิดแล้วฮะ
7: นา 4:00 นเนี่ยจะเป็นสุดท้ายของการลงทะเบียน
6: ครับ
7: ยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มแน่นอน
6: แค่ไหนแค่นั้นครับ
7: เพราะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
6: ครับ
7: โครงการนี้ออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องและพยุงผู้ประกอบการรายย่อยจึงมีการเตรียมสิทธิ์ไว้มากเป็นพิเศษเพื่อแน่ใจว่าทุกคนจะได้เข้าถึงความช่วยเหลือ
6: ครับ
7: สำหรับจำนวนสิทธิ์ที่เหลือภายหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วนั้นอาจจะมีการพิจารณานำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่น
6: ๆ
7: เพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นแค่โครงการหนึ่ง
6: ครับ
7: ซึ่งยังมีหลายโครงการที่รัฐบาลจะทยอยออกมาช่วยเหลือโดยพร้อมมาตรการช่วยเหลือชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรคาดว่าจะเข้ากรรมการกันกรอง
6: ครับ
7: การใช้เงินจากพระราชกำหนดพรกกู้เงิน400,000 ล้านซึ่งจะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้
6: อ่าฮะก็ลงทะเบียนตัวเลขณขณะนี้เนี่ย 26,207,092 รายนะฮะสำเร็จไปแล้วก็คือนะครับ 25,487,764 รายครับไม่ผ่านคุณสมบัติ 474,341 รายครับพี่ไพศาลฮะแต่ว่าคนที่บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีก3วันจะส่ง SMS ไปคุณป้าคุณย่าคุณยายที่ไปลงกับธนาคารนะพี่ไพศาลแล้วไม่เคยลงมาก่อนสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องรอ3วันซึ่งตรงเนี้ยแม้ว่า 4:00 นี้จะปิดนะครับแต่ถือว่าเขาจองสิทธิ์ไว้ให้คุณป้าคุณยายแล้วไม่ต้องกลัว
7: ก็ยังมี33อีก2วันนะ
6: ใช่ครับ
7: น่าจะทันนะวันที่1ก็ได้ใช้เลยถ้าเขารับรองให้
6: ครับครับไว้ฮะก็อย่างของพี่เพศาและของผมเนี่ยเขาตรวจสอบ2วัน
7: ครับใช่วันที่2ก็มี
6: ก็ SMS มาเลยนะครับส่วนจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด 1,025,038 รายครับเป็นร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการ 977,296 รายร้านค้าใหม่ที่สนใจมาร่วมด้วยเนี่ย 51,865 รายครับเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับแล้วก็รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านโอท็อปแล้วก็บรรดาพวกขนส่งสาธารณะที่มาร่วมโครงการนี้ด้วยครับพี่เบสารบกสคสมกรถร่วมนะฮะที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งต่อวันเนี่ย200ไงฮะที่สามารถหักได้สำหรับการเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอวันหยุดสัก 2-3 วันใช้บริการแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารได้เลยไงพี่เบสารฮะ
7: ครับไอ้ต้นเดือนเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมลองวีคเอนด์ใช่ไหม
6: ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นวันหยุดครับวันอังคารมาเป็นฟันหลอ1วันวันพุธเป็นวันหยุดอีกแล้วครับ
7: วันพุธนี่เป็นวันเฉลิม
6: วันที่3
7: เป็นพระราชสมภพใช่ไหม
6: ครับใช่ครับ
7: สมเด็จพระราชินีนะ
6: ครับ
7: เอาเห็นว่ารัฐบาลเขาอนุมัติวันที่2ให้เป็นวันพิเศษหยุดพิเศษ
6: หยุดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาฟันหลอแล้วเด็กขาดเรียนกันเขาประกาศเป็นวันหยุดเลยครับพี่ไพศาล
7: เห็นว่าเขารัฐบาลเขาอนุมัติให้เป็นวันหยุดพิเศษ
6: อ๋อครับครับ
7: ก็เท่ากับ
6: ยาวเลย
7: เท่ากับหยุด5วัน
6: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะครับ
7: ครับก็ที่ทราบเนี่ยเพราะว่ามีญาติผมเขาจะไปเชียงใหม
6: ่ครับ
7: พรุ่งนี้เช้ามืดเลย
6: ครับ
7: เดิมเขาว่าจะขับรถไปจอดเพราะว่าเขาไปเช้าเย็นกลับวันนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหสงสัยที่จอดรถไม่มีหยุดยาวขนาดนี้นะ
6: ครับ
7: คนคงบินกันแต่วันศุกร์เนี่ยเย็นเนี้ยบินคงบินกันหมดละ
6: ครับ
7: จอดรถกันเต็มไปหมดละเพราะหยุดยาวมาก
6: ครับ
7: ก็เลยเนี่ยต้องเอารถไปรับไปส่งกันเนี่ยทีเลยก็เลยทราบว่าอ๋อหยุดยาวนะหยุด5วันรวมเสาร์อาทิตย
6: ์
7: นะครับ
6: ครับก็ถ้า5วันเนี่ยก็ต้องย้ำตัวเองครับเวลานี้กลับวันนี
7: ้ท่านผู้ฟังท่านใดได้หยุด5วันบ้างแจ้งมาบ้างนะแต่เราไม่หยุดนะยังไงก็พบกันตลอด
6: ครับ
7: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สัปดาห์หน้าก็พบกันตลอดไม่หยุด
6: ถ้าหยุดยาวๆแบบนี้นะฮะอย่าเผลอไปใช้มอเตอร์เวย์เลยนะครับพี่เวสารถ้ามอเตอร์เวย์เขายังเก็บสตุ้งสตางค์อยู่ฮะผมโดนทุกเทศกาลเลยถ้าเกิดว่ายังเก็บเงินอยู่ติดยาวเหยียดเลยฮะ
8: เพราะว่าคนจะออกต่างจังหวัดไงครับสาย7สาย9เนี่ยครับแล้วก็ไปสะสมอยู่ตรงหน้าด่านนะครับ
7: ก็ไปคอขวดกันที่ด่าน
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็เลยติดพันกันมาเป็น
8: บาง
7: ท
8: ี
7: ก็เป็น5กิโล10กิโลนะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: มักจะเป็นอย่างนั้นอยู
8: ่ฮะ
7: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงผอ.ของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ที่ขับรถกระบะมิตซูบิชิสีดำชนท้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาของนายศรนลินอาชีพไรเดอร์จนกะโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตแขนซ้ายขาดนะ
8: ครับ
7: เหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 4:30 นของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นครับ
8: ฮะเดี๋ยวพักครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันครับ
7: ครับ
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
8: สิบแปดนาฬิกา13นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับ
8: ครับ
7: วันนี้เนี่ยท่าทีของผู้ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะ
8: นายจรง
7: คุณจรงเนี่ย
8: ครับ
7: ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเรื่องที่มีการรายงานกันเมื่อวานนะมีคลิปอะไรออกมาเนี่ย
8: โอ้ยคลิปวันเกิดเหตุ27พฤษภาคมเนี่ยท่านยังเมาสุราอยู่ไงพี่ไพศาล
7: อ๋อยังไม่ได้สติดีย
8: ังไม่ได้สติดีฮะ
7: สังเกตยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนใช่ไหม
8: สังเกตจากอะไรฮะพอชนไปแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเนี่ยเขาขับตามถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปล้อมรถให้ลงจากประตูรถเนี่ยเขาลงประตูไหนรู้ไหมพี่ไพศาลเขาไม่ได้ลงประตูคนขับนะฮะเขาลงประตูคนนั่งนะฮะข้างซ้ายครับเพื่อให้เสมือนว่าเขาไม่ได้ขับรถคันนี้ครับเพราะว่าไอ้ตอนลุมล้อมกันเนี่ยมันจะมีชายเสื้อดำโผล่มาทันทีเลยฮะผมเป็นคนขับจนพลเมืองดีบอกว่าไม่ใช่เห็นมาเลยว่าเขาขับมาคนเดียวคือคนใส่เสื้อสีขาวและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเนี่ยตำรวจคุณตำรวจยานะคนขับคือคนนี้อย่าเปลี่ยนคนเด็ดขาดฉันไม่ยอมเนี่ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาตายเลยนะนี่ขับตามกันไปนานพอสมควรเลยพี่เพศาลและตอนที่ท่านลงมาเนี่ยสังเกตได้จากอะไรครับว่าท่านเมามากเนี่ยก็คือยืนไม่อยู่ครับต้องเอามือประคองอยู่หน้ากระโปรงรถอะฮะครับ
7: เป็นว่ากินวายใช่ไหมผมกินวาย
8: เจ้าของร้านที่ท่านไปนั่งดื่มมาบอกว่าหมดไป3ขวดนะฮะวายอ
7: ่
8: ะ
7: วาย3ขวดคนเดียวหรือเปล่าน
8: ั่งกินกัน 2-3 คนมั้งฮะมีคนไปด้วยคนที่สมอ้างว่าเป็นคนขับนั่นก็ดื่มด้วยฮะคนนั้นก็115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไปสมอ้างตั้งแต่อยู่ในเหตุการณ์บนท้องถนนว่าเป็นคนขับแล้วใช่มั้ยครับไปที่โรงพักไปยืนยันกับตำรวจอีกนะว่าตัวเองเป็นคนขับนะฮะตำรวจเลยต้องตรวจแอลกอฮอล์ฮะขึ้นไป115
7: ก็วันนี้ตอน 12:45 นาทีเนี่ยคุณจรงก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองนนทบุรีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมง
8: ครับ
7: ก่อนนำตัวลงมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้านล่างนี่แสดงว่าเพิ่งจะมารับทราบข้อกล่าวหานะ
8: ก็คืนเกิดเหตุใช้ตำแหน่ง
7: วันเกิดเหตุนี่ตำรวจก็ปล่อยไปก่อน
8: ใช้ตำแหน่งของตัวเองประกันตัวเองออกไปอะครับแล้วก็นัดหมายวันนี้อะครับ
7: วันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อดำละ
8: ครับ
7: กางเกงดำเสื้อดำ วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเสื้อขาวกางเกงน่าจะเป็นวันทำงานน่าจะทำงานแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะร้านเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่4โมงเย็น
8: นั่นแหละฮะโซเชียลก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะระบบราชการเขาเลิกกันกันกี่โมงฮะประมาณนั้น
7: แล้วที่ทำงานก็ไม่น่าจะอยู่แถวอะไรนะไอ้นนทบุรีเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ใช่ไหม
8: ครับ
7: ปปช.เขาอยู่ทางไหน
8: ปปช.
7: ทำงานเขาศูนย์ราชการ
8: ศูนย์ราชการครับใช่ฮะ
7: ใช่ไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ
8: ก็ท่านอยู่ฝ่ายไหนอ่ะอยู่ฝ่ายสืบสวนกิจการพิเศษสืบสวนหาข่าวหรือเปล่าพี่พิสาร
7: เป็นไปได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะลงมาให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะ
8: ครับ
7: เปิดหน้าเปิดตาเลยก็ผมต้องบอกว่าท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปละคงจะไปตั้งหลักแล้วล่ะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าคงจะได้คุยกับผู้บังคับบัญชา
8: ครับ
7: ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะ
8: ครับ
7: ซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เสียหายเฉพาะคุณจะลงอย่างเดียว
8: องค์กร
7: ปปช.ก็ดูจะตกเป็นเป้าไปด้วย
8: ครับ
7: วันนี้คุณจะลงก็เลยเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงขอโทษต่อสำนักงานปปช.นะ
8: คร
7: ับ องค์การผู้ใหญ่คงบอกว่าโอ้โหเสียหายมากนะ
8: ครับ
7: ชื่อเสียงของเราที่ผมทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็นั่นไปส่วนตัวคงจะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวเฉพาะตัวเขาไม่เกี่ยว
8: องค์กรไม่เกี่ยวเป็นเพราะผมเองอ่ะประมาณนั้น
7: และไม่มีใครอยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้น
8: ครับ
7: อันนี้ต้องควรจะเตือนไว้ก่อนที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนะด
8: ื
7: ่มไปแล้วเนี่ยนะมาเตือนเราตอนหลังแล้วไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดตอนหลังจะมีประโยชน์หร
8: อมันสายไปแล้วเนี่ย
7: มันต้องพูดตอนที่นั่งพวงหน้าพวงมาลัยหลังจากที่ดื่มเข้าไปนั่นแหละหลังเกิดเหตุตนรู้สึกเสียใจอย่างมากเนื่องจากตนก็เป็นพ่อคนเหมือนกันและทราบว่าผู้ตายก็มีลูกด้วย2คนนับตั้งแต่เกิดเหตุก็นอนไม่หลับมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีสื่อมวลชนแต่เพิ่งรับทราบเรื่องหมายเรียกจึงเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะดูแลและรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าเสียหายและการเยียวยาตามกำลังที่ตนสามารถทำได้ในช่วงเย็นของวันนี้จะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปร่วมงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับคุณจะลงยืนยันว่าตนเป็นผู้ขับรถเพียงคนเดียวหลังเลิกงานเวลาประมาณ 16:30 นว่าเขาบอก 16:30 นะ
8: ครับ
7: ได้เดินทางไปรับประทานอาหารและยอมรับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงก่อนจะขับรถออกมาเพียงลำพังโดยอ้างว่าช่วงที่กำลังขับรถกลับนั้นฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าได้มีการชนแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถมาชนตนเท่านั้นซึ่งช่วงหลังเหตุการณ์ที่มีภาพตนนั่งอยู่บริเวณฝั่งผู้โดยสารนั้นจังหวะที่กำลังใช้โทรศัพท์ติดต่อกับญาติเท่านั้นคุณจรงบอกว่าตนไม่ได้มีพฤติกรรมโวยวายตามที่มีกระแสข่าวหรืออ้างตำแหน่งเพียงแต่เกิดความสับสนในช่วงเหตุการณ์เนื่องจากมีคนเข้ามาล้อมรถและดึงประตูรถในขณะที่ตนกำลังจะขึ้นรถ
8: ครับ
7: ส่วนประเด็นทางวินัยนั้นคุณจะลงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.จะพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไปส่วนการสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าแจ้ง3ข้อหานะครับ
8: ครับ
7: 1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจรายงานว่านายจรงได้ให้การรับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหาให้การปฏิเสธครับ
8: อ๋อเหรอฮะ
7: หลังจากนั้นก็ได้ลงบันทึกประจำวันและเดินทางกลับ
8: คงจะต้องไปสู้คดีในชั้นศาลมั้งครับ
7: ใช่ก็คือข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นคราวนี้เขาพิสูจน์ว่าเขายืนยันเขายังต่อสู้ว่าเขาไม่ประมาทก็เห็นทางตำรวจระดับ รองผู้การเนาะเอ๋ยนะภูธรภาค1พูดเหมือนกันบอกว่าก็เรื่องประมาทเดี๋ยวต้องไปสอบพยานหลักฐานดูผมก็นั่งนึกว่าตรวจแอลกอฮอล์เมาขนาดนั้นแล้วยังมีมันยังมีต้องไปสอบอยู
8: ่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
7: ์ไหนผมจำได้ว่าถ้าสมมติว่านั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วขับมีอุบัติเหตุแล้วตรวจเจอแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะ
8: ครับ
7: ว่าตกลงใครประมาทไม่ต้องพูดเลยเพราะขับรถมาดื่มสุราแล้วขับรถนี่มันจบข่าวแล้ว
8: แต่เมื่อสักครู่ได้ยินไหมพี่เพศานที่อธิบายกับพนักงานสอบสวนว่าผมขับอยู่เนี่ยมีฝนตกลงมาเหมือนใครมาชนผมเขาจะบอกลักษณะนี้ฮะ
7: ใช่แล้วก็สู้ในประเด็นเรื่องว่าไม่ได้หนีใช่ไหม
8: ครับ
7: ไม่ได้หนี
8: เพราะผมไม่ทราบว่าผมชนไปแล้วนะ
7: แต่ว่ามันฝนมันตกเหรอผมดูจากคลิปมัน
8: ไม่มีเลย
7: มันไม่น่านะไม่มีใช่ไหม
8: ไม่มีครับเพราะว่าไอตอนขับไปเนี่ยข้างบนมันเป็นทางด่วนที่มันคลุมอยู่อะไม่มีเม็ดฝนร่วงลงมาจนถึงถนนแล้วพี่ไพศาลแล้วก็ไอที่มีเนี่ยคือข้างล่างล้อประกายไฟฮะล้อประกายไฟเพื่อนมีจักรยานยนต์กับเศษชิ้นส่วนนั่นแหละฮะที่มันติดล้อกันไปแล้วก็ตอนชนเนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างจะเลนกลางออกไปขวามือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาอยู่ซ้าย
7: ต้องซ้ายอยู่แล้ว
8: ใช่ครับพอเขาเบี่ยงมาชนคือเบียดจนทำให้แขนขาดอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ลากไปนะไอ้ชนเนี่ยล้อหน้าซ้ายของเขาเนี่ยไปกระแทกบารีเออร์จนกระทะล้อมแตกฮะพอกระทะล้อแตกเนี่ยไอ้ล้อซ้ายหน้ามันไม่หมุนแล้วมันไปไม่ได้ฮะไอ้ที่มันหมุนแล้วมันค่อยๆทุลักทุเลไปเนี่ยก็คือล้อขวาหน้า
7: ครู
8: กับไอ้สองล้อข้างหลังเนี่ยนะฮะ
7: นั่นแหละลากไป
8: ลากไป
7: ล้อซ้ายหน้าไป
8: ใช่ฮะจนไฟลุกติดท้องรถฮะไฟแลบออกติดท้องรถฮะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกันมาเห็นจนมันไปไหนไม่ได้แล้วฮะจึงจอดแล้วก็พวกพลเมืองดีก็ไปล้อมรถไงฮะไปเคาะให้ลงมาพอเคาะลงมาเนี่ยไม่ลงประตูคนขับด้วยไงอย่างที่บอกฮะเอ๊ะมันจะเป็นทริคทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญคือตอนขับรถเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะแล้วก็ท่านก็มาลงอยู่ประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายคือไม่ใช่ประตูคนขับลงมาแล้วก็เซนิดหน่อยแล้วก็เอามือไปเกาะอยู่กระโปรงรถนะฮะแล้วก็พยายามจะเดินเบี่ยงออกไปข้างนอกไกลๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็มีชายเสื้อดำเนี่ยฮะมาสมอ้างบอกว่าเขาเป็นคนขับเองแล้วก็มีเหตุอยู่ในคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ออกไปนั่นแหละครับ
7: ครับฮะแล้วก็ล่าสุดครับบอกที่คุณจรงก็บอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต
8: ครับ
7: ก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปรอไปจริงๆนะครับ
8: ครับ
7: ไปพร้อมกับเข้าใจว่าเป็นทนายความแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนใส่พานลงจากรถปั๊บก็ถือพานกะว่าจะคงจะไปไหว้ขอขมาบรรดาญาติๆแล้วก็ขอขมาศพนะ
8: ครับ
7: ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนไรเดอร์ครับ
8: ฮะ
7: โอ้มันเริ่มเลยปรีเข้ามาถึงชกเปรี้ยงเลย
8: อ้าว
7: คุณจะลงนี่ไอ้พานเพลินกระจายเลย
8: ครับ
7: แล้วก็ล้มลงไปซุดลงไปนั่งครับ
8: ครับ
7: ประคองลุกขึ้นมาสื่อจับผ้าปรากฏปากแตกเลือดโกกเลยก็คนก็มาช่วยกันห้ามปราม
8: ครับ
7: เพื่อนไรเดอร์ที่คนนี้ที่จะมาทำร้ายก็ยื้อยุดกันไป
8: ครับ
7: แกก็ยืนงงๆอยู่แล้วก็มีคนที่ไปด้วยเข้าใจว่าจะเป็นทนาย
8: ครับ
7: ก็ยืนประชันหน้าเช็ดซับลงซับเลือดไปก็เลยไม่มีงานรายงานล่าสุดผมก็ไม่ได้ทราบว่าตกลงยังจะได้ไปขมาศพไหมหรือว่าต้องกลับไปก่อน
8: ผมว่ายังเชื่อว่าท่านเข้าไปขมาศพอยู่ฮะเพราะว่าน่าจะสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ท่าน
7: เขาคงประสานกับญาติแล้วล่ะ
8: ครับ
7: เพราะเห็นว่าคุยกับญาติอะไรกันเรียบร้อยคุยติดต่อญาติอะไรกันอยู่แต่ว่าไอ้คนที่มาชกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนไรเดอร
8: ์ฮะ
7: เขาคงโกรธแค้นอะไรต่าง
8: ครับครับ
7: แล้วก็ติดตามข่าวมาก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะกลัวว่าจะใช้ไอ้ความที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของปปช.อะไรเงี้ยมา
8: เปลี่ยนแปลง
7: มาทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเขา
8: ครับครับ
7: ชีวิตก็เสียแล้วยังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกแล้วมันก็คนก็คงจะแค้นนะ
8: ครับ
7: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
8: ฮะก็เชื่อว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากฤทธิ์สุรานั่นแหละพี่ไพศาลเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ไปถามเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เข้าไปนั่งดื่มกินกันเนี่ยนะครับก็เขาอธิบายนะฮะผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงไปเนี่ยเขาบอกว่ามากันไอ้ตอน4โมงกว่าๆเนี่ย 3-4 คนครับมาดั่มดื่มสังสรรค์กันดื่มไวน์ไป3ขวดนะฮะขวดที่3นี่ยังไม่หมดเลยนะฮะโอ้ก็ขวดที่3ไม่หมดเนี่ยหลังจากที่ผอ.ณรงค์กำลังจะกลับออกมาจากทางร้านเนี่ยทางรปภ.เดินไปส่งที่รถนะฮะแล้วก็เห็นภาพมีกล้องวงจรปิดมายืนยันด้วยว่าดื่มกินกันจริงแล้วก็เดินขับขึ้นรถอยู่คนเดียวนั่นแหละครับแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่อยู่สถานีตำรวจหลังจากพบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนึกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าผมก็มีลูกเหมือนกันเข้าใจหัวอกผู้เป็นพ่อก็คือไรเดอร์ที่เสียชีวิตไปอ่ะเขามีลูก2คนคนโตเนี่ยกำลังจะจบปริญญาคนเล็กกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสียให้เรียนจนจบเลยนะฮะจะดูแลเหมือนเสมือนลูกของตัวเองเลยพี่เพศานฮะสำนึกในการกระทำของตัวเองที่ได้ทำลงไปแล้วครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนก็อย่างที่บอกฮะเขายอมรับสารภาพก็คือดื่มเมาสุราแล้วขับใช่ไหมแต่ว่าอีก2ข้อกล่าวหาเขายังให้การภาคเศษอยู่ไงฮะก็คงต้องต่อสู้
7: เร
8: ื่อง
7: ประมาทประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
8: ครับ
7: แล้วก็ไม่หยุดรถ
8: ครับโอ้ยังมีช่องทางสู้เหรอฮะ
7: ก็ข้อหาที่3คือขับแล้วหนีชนแล้วหนีอ่ะ
8: ครับเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่คนเขาถ่ายกันไว้โอ้โหชัดเจนอยู่หลายมุมเลยอ่ะนอกเหนือจากคลิปคนที่ถ่ายที่เป็นพลเมืองดีแล้วนะพี่เพศานเขาไปเอาวงจรปิดนะฮะมุมสูงด้วยนะฮะวินาทีชนแล้วถามว่าจอดไหมนะฮะไม่จอดฮะไปจอดอีกทีตอนไหนรู้ไหมพี่เพศานตอนที่มีไรเดอร์อีกคนหนึ่งขับตามเข้าไปขับตามไปพอท่านทราบว่ามีคนขับตามมาเนี่ยท่านจอดแล้วลงมาคุยกับไรเดอร์คนนั้นฮะไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันฮะแล้วก็ค่อยไปต่อฮะเนี่ย
7: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่าวันนี้ก็ตามคาดนะ
8: ครับ
7: มีการลงนามย้ายคุณจะลงเนี่ยออกจากตำแหน่งเดิมแล้วครับ
8: ครับ
7: โดยลงนามโดยเลขาปปช.นะคุณสุรพงษ์อินทรถาวร
8: ครับ
7: นะซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องโอละพ่อกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีคนเข้าไปเห็นหนังสือที่เลขาลงนามย้ายคุณจรงเนี่ย
8: ครับ
7: ปรากฏว่าย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นฮะแล้วก็น่าจะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีบทบาทสูงกว่าเดิมฮะ
8: เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
7: ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีคนเขาตอนนี้เขากำลังแชร์ให้เอกสารสั่งย้ายเนี่ย
8: ครับ
7: ไปเป็นระดับเข้าใจว่าระดับผอ.ด้วยกันแต่เป็นหน่วยแล้วก็เป็นระดับที่อัตราเนี้ยเงินเดือนมันจะขึ้นเงินเดือนจะสูงกว่าไอ้ตำแหน่งเดิมที่เป็นผอ.
8: ครับ
7: ที่ถูกย้ายออกไปไม่ได้ว่าเข้ากลุ่มเข้าเกลืออะไรไปก่อนนะ
8: ครับ
7: ระหว่างรอไอ้การสอบในเรื่องข้อเท็จจริงของคดีอะไรต่างๆแล้วจะไปสู่การสอบวินัยหรือไม่ในอนาคตเนี่ยนะ
8: ครับ
7: ไอ้การย้ายไปก่อนเนี่ยก็ผมให้ย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นเนี่ยสื่อเขาสรุปเลยบอกดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ย
8: ใหญ่กว่าเดิมอีก
7: ถามผู้รู้ในวงการปวช.บอกโอ้ยตำแหน่งนี้ใหญ่กว่าเดิมเงินเดือนสูงกว่าเดิม
8: ครับ
7: แล้วสรุปไว้อย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่เหมือนกัน
8: โอ้คงไปเปิดห้องผู้ตรวจคงไปเปิดห้องช่วยราชการดูแล้วคงเต็มอะฮะเก้าอี้เต็มโต๊ะเต็มอะครับ
7: ทราบเหมือนกันแล้วถือโอกาสถ้าย้ายผิดย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้ก็แล้วกันด้วย
8: ครับ
7: นะ
8: แต่ว่าดูประวัติท่านเนี่ยตอนทำงานนะพี่เพศานฮะท่านก็คนมีฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะเติบโตมาจากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญภารกิจปราบปรามทุจริตในส่วนกลางเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยเราเลยนะครับโอ้รับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญงานสื่อสารองค์กรนะฮะประวัติเส้นทางรับราชการเนี่ยนะฮะก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่มไต่สวน1สำนักไต่สวนการทุจริตภาค1ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเนี่ยหลังจากมีผลงานหลายคดีที่ไปจับกลุ่มเนี่ยปี68ขยับขึ้นนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นนะฮะ
7: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนมาก่อน
8: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนรับตำแหน่งในส่วนกลางที่สำนักงานสืบสวนกิจการพิเศษแล้วก็ปีเนี้ย69ฮะสร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับบก.ปปป.แล้วก็สำนักงานปปท.ในการบุกจับผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกรับเงินสูงถึง15ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีเนี่ยความสำเร็จในการที่ไปบุกจับตรงเนี้ยฮะก็เป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคือมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วในการใช้ชีวิตอะครับ
7: นะครับ
8: ครับ
7: นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะ
8: ครับ
7: ของผอ.ปปช.ที่ไปก่อเหตุชนไรเดอร์เสียชีวิต
8: โอ้คงยังไม่จบงานนะฮะสำหรับสำนักงานปปช.พี่ไพศาลก็คงต้องไปชี้แจงกันต่อเหตุที่ต้องย้ายแล้วไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดูเหมือนเสมือนสูงขึ้นเนี่ยนะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับ
7: ครับ
8: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่เวสานครับเรามาคุยกันต่อครับ
7: ครับ
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
8: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
7: เริ่มผมเห็นสื่อเริ่มรายงานแล้วนะ
8: ครับ
7: เหตุการณ์เพื่อนไรเดอร์พุ่งชกผอ.กองสื
8: ่
7: อขณะถือพานธูปเทียนขอเข้ามาศพ
8: ครับ
7: เดี๋ยวดูซิว่าคนชกนี่เขาเปิดชื่อเปิดอะไรไหม
8: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะโอ้โหเพราะว่าอย่างคุณชุศนะคุยเข้ามาว่าคุณณรงค์วิจารณ์เขาเบาจังนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเล่นเขาไปหนักแล้วฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเขาก็ถ้าเขายอมรับผิดนะฮะว่าเมาจริงแล้วก็พร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยจะด่าอะไรเขาฮะ
7: ปรากฏว่าเขาก็โอเคนะอยู่ต่อนะ
8: ครับ
7: คุณจะลงกำลังนำพานธูปเทียนเข้าไปขอขมาถูกเพื่อนของนายศรนลินพุ่งเข้ามาต่อยจนปากแตกเลือดกลบปากทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นขณะที่พี่ชายญาติผู้ตายและทนายความนายจะลงได้รีบเข้ามาห้าม
8: ครับ
7: ซึ่งเมื่อนายจะลงลุกขึ้นมาก็พบว่าปากแตกจากนั้นนายจะลงได้นำพานธูปเทียนเข้าไปกราบขอขมาศพหนุ่มไรเดอร์พร้อมเปิดเผยว่าไม่ติดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกชกเนี่ยนะ
8: ครับ
7: เข้าใจความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกกันได้หลังจากนี้จะเชิญลูกของทั้งสองคนไปที่โรงพักจะทำบันทึกต่อหน้าตำรวจถึงรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็ว่ากันไปตามระบบของปปช.ว่าจะดำเนินการทางวินัยอย่างไรจากนั้นนายจะลงก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของหนุ่มไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งลูกชายก็ได้กล่าวกับนายจะลงถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดินที่ผ่อนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้ช่วยสานฝันของพ่อให้สำเร็จซึ่งนายจะลงก็รับปากว่า เรื่องของการให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากนี
8: ้
7: พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เบื้องต้นให้แก่พี่สาวผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังได้ขอโทษกับบุตรทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบด้านญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้ที่เข้าไปชกนายจรงนั้นเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าห้ามไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีโดยเด็ดขาดแต่จนแล้วจนรอดก็เกิดเรื่องจนได้พร้อมขอโทษกับคู่กรณีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่นายทนายความนายจรงก็ได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนพร้อมระบุว่าแม้ทางนายจรงจะให้อภัยแต่ขอเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมระบุว่าทุกการกระทำมีราคาโดยเฉพาะไม่ใช่ญาติมันคนละเหตุการณ์กัน
8: ครับ
7: ก่อนที่นายจรงจะเดินทางกลับออกจากงานหนุ่มเพื่อนของไรเดอร์ที่ก่อเหตุก็ยังพยายามที่จะเข้าไปส่งเสียงตะโกนต่อว่าทำนองว่ามึงจะเอายังไงทำให้บรรดาญาติต้องเข้ามาห้ามปรามให้หยุดพฤติกรรมพร้อมกับระบุว่าให้ออกไปจากงานจากนั้นทางญาติร่วมกันเข้ามาขอโทษกับทางผู้อำนวยการสืบสวนฝ่ายกิจการพิเศษปปช.ซึ่งทางนายจรงก็ได้ขอตัวกลับและว่าจะมาร่วมงานใหม่ในภายหลัง
8: ก็เห็นบอกว่าจะมาทุกวันเนี่ยครับ
7: คือทางญาติเขาก็คงจะสูญเสียเพราะเสียใจนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะดูอนาคตอ่ะง่ายๆเขาก็ต้องคงต้องปรงอ่ะ
8: ครับ
7: แล้วก็ดูกันถึงอนาคตข้างหน้า
8: จะช่วยเหลือจะดูแลเยียวยา
7: จะอะไรกันยังไงต่อไปใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะฮะและลูกสองคนด้วยนะครับโอ้แล้วก็อย่างน้อยก็ขาดรายได้ครับพ่อไม่อยู่แล้วประมาณนี้พี่เพศาน
7: คร
8: ับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาณขณะดีได้บรรเทาโทษที่ตัวเองได้ทำลงไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้คู่กรณีนะฮะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือว่าเขาสามารถนะฮะมีชีวิตได้ต่อไปอ่ะไม่งั้นโอ้โหมันมีคดีหนึ่งอ่ะที่ไปชนผู้กำกับใช่ไหมที่เป็นนักธุรกิจใหญ่อ่ะพี่เว
7: ลานักธุรกิจเมาเงี้ยนะดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
8: ออกจากสนามกอล์ฟมาแล้วก็
7: พ่อแม่เสีย
8: ครับ
7: นั้นก็ต้องไปจ่ายหลายสิบล้านอ่ะ
8: ครับ
7: ชดเชยหลายสิบล้านแล้วก็ส่งเสียลูกเลี้ยงลูกเขาแทน
8: เนี่ยครับทำได้ต้องเป็นแบบนั้น
7: รับมาเป็นล
8: ู
7: กรับมาเป็นลูกบุญธรรมเลย
8: ครับครับเพราะว่า
7: เป็นเสียใหญ่เนี่ย
8: ครับ
7: เขาก็มีฐานะมากขับรถเบนซ์ไปชนใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: รถรองรถผู้ตายเป็นยศพลตำรวจโทกับภรรยา
8: ครับ
7: ลูกรอดลูกนั่งมาด้วยคนหนึ่งครับ
8: ครับคือทุกอย่างมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องทำให้ดีที่สุดฮะที่เราจะสามารถทำได้ประมาณนั้นนะครับฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอ่ะพี่พิสาร
7: โอ้ทีแรกผมก็ไม่รู้อะไรอ่ะ
8: ครับ
7: ช่วยน้ำเงินด้วยเงี้ย
8: ช่วยน้ำเงินด้วยครับ
7: ช่วยน้ำเงินด้วยผมก็นึกว่าอ้าวคนกินปลาน้ำเงินกันเยอะหรือยังไง เอาไปทำชูชีกันหรือยังไงเลยต้องช่วยปลาน้ำเงินน้ำเงินนี่คือปลาน้ำเงินหรือเปล่า
8: ครับ
7: อ๋อปรากฏว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเลือกตั้งที่ผ่านมา
8: ใช่ไหมใช่ครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีลายหลุดไปฮะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะข้อความมันเบ้งขึ้นมาเลยบอกว่า
7: คนเปิดเรื่องนี้คือใคร
8: คนที่ถูกย้ายไงฮะ
7: บุรีรัมย
8: ์ทนายอันบุรีรัมย์ได้ข้อมูลมาจาก
7: ทนายอันเป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีในการโพลธนาร้องเรียนเรื่องนี้นะ
8: ครับ
7: เอาไปร้องหน่วยงานนู้นร้องหน่วยงานนี้แต่ว่าต้นเรื่องเนี่ย
8: ครับ
7: ข้อมูลต้นเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าจะมาจากข้าราชการภูเก็ตที่ถูกเด้ง
8: ก็ถูกเด้งทั้งจังหวัดอ่ะยกเว้นผู้ว่าคนเดียวอะครับและรองจากผู้ว่ามาโดนหมดนะฮะตั้งแต่ป้องกันจังหวัดใช่ไหมนายอำเภอ
7: นายอำเภอก็โดนด้วย
8: โดนหมดนะฮะแล้วก็เขาไปร้องบอกว่าเขาถูกย้ายไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองแล้วก็นี่แหละฮะไอ้ที่หลุดมาก็คือมันมีลายมาไงผมไม่สนองเขาหรือเปล่าที่บอกว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยในช่วงเลือกตั้งอะครับ
7: อ๋อที่ภูเก็ตใช่ไหม
8: ที่ภูเก็ตฮะ
7: ช่วยไม่สำเร็จนี
8: ่ครับ
7: หรือไม่ได้ช่วยก็ไม่รู้แต่ว่าพรรคประชาชนได้หมดไม่ใช่เหร
8: ออ๋อ
7: ภูเก็ตนี
8: ่พรรคประชาชนกว่าสามเขต
7: ภูเก็ตมีสองเขตที่สามไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาได้กี่เขาได้บ้างไหม
8: ก็ในอำเภอถูกย้ายสามคนนะสามเขตไหมฮะ
7: ภูเก็ตเข้าใจว่าสสมีแค่สองคน
8: สองคนเหรอครับ
7: เออ ก็เอาเป็นว่าคนที่แฉเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปลัดจ
8: ัง
7: หวัดที่ถูกย้ายใช่ไหม
8: ครับ
7: ก็
8: แต่ว่า
7: คราวนี้ที่เขาเอามาแฉเป็นไงบ้างไอ้ที่เนื้อหาเนี่ยเขาว่าไงในคลิปมีการติดต่อคลิปครับอะไรกันอยู่นี่นะ
8: คือเรื่องนี้ทนายอันบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็สสพรรคประชาชนรับเรื่อง
7: สามเขตฮะภูเก็ตสามเขต
8: ใช่ไหมฮะ
7: น้ำเงินตกหมดเลย
8: อ๋อ
7: ส้มสอง
8: ครับ
7: เขียวหนึ่ง
8: เขียวหนึ่งกล้าทำเหรอฮะ
7: กล้าทำได้มัน
8: ไปแทรกอยู่ได้นะโอ้แสดงว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับ
7: ครับ
8: ก็เนี่ยฮะทนายอันบุรีรัมย์สสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนมาจากปลัดภูเก็ตฮะปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะฮะคุณณฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความดังกล่าวนะครับเพราะผมเนี่ยมีแอปพลิเคชันซึ่งมันไปผูกกับไอ้สมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีอยู่หลายส่วนหลายเครื่องนะฮะในโทรศัพท์ของผมไม่ได้พิมพ์เครื่องนี้แน่นอนไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปจากตรงไหนแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนส่งนี่ท่านพยายามอธิบายแบบนั้นครับแล้วก็วันนี้พี่เพศาล
7: ฟังขึ้นไหม
8: ผมก็
7: โดยทางเทคโนโลยีเป็นยังไง
8: ถ้าในทางเทคโนโลยีนะเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างผมนะพี่เพศาลถ้าผมมีโทรศัพท์ผมเข้าแอปพลิเคชัน LINE ได้แล้วปรากฏว่าในคอมพิวเตอร์ทำงานของผมเนี่ยไปเปิดแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเหมือนกันแล้วพอผมเปิดเครื่องค้างไว้แล้วผมไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้ฮะ
7: คนที่ใช้เครื่องก็พิมพ์ไปได้
8: ใช่ฮะผมออกไปทานข้าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาใช้เครื่องผมต่อเนี่ยผมไม่ได้ล็อกรหัสไว้ด้วยนะฮะเขาพิมพ์ได้เลย
7: ใช่บางคนเขามีโทรศัพท์มือถือมี iPad
8: ครับ
7: บางทีก็ให้ลูกน้องถือ iPad บางทีก็ให้ลูกน้องถือ
8: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ
7: เป็นไปได้ใช่ไหมสี่เครื่องอะไรก็ว่านะ
8: ครับ
7: แต่คนที่เขารู้เทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเครื่องที่ท่านถือเองกับมือมันต้องเด้งข้อความขึ้นมาครับ
8: ผมต้องได้ด้วยสิฮะใช่ไหมล่ะ
7: ถูกต้องมันขึ้นหมดทั้ง4เครื่อง
8: แล้วถ้าเกิด
7: ใครไปพิมพ์ที่ไม่ใช่เราพิมพ์เอง
8: มันต้องขึ้นที่เครื่องเราด้วย
7: แต่มันต้องมาขึ้นที่เครื่องเราทำให้เราดูว่าอ้าวมีการส่งข้อความนี้ไปในตามเรา
8: ผมไม่ได้พิมพ์ผมก็ต้อง delete ทิ้งฮะหรือว่าลบข้อความนั้นทิ้งไปครับ
7: ผมก็บอกว่าอย่างผมก็ฟังมาผมก็ว่าอย่างนี้ว่าเอ๊ะท่านถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดคล้ายๆว่าใครพิมพ์ก็ท่านไม่รู้ไม่ได
8: ้เพราะมันต้องเด้งอยู่กับท่านมันต้องเด้งไปที่เครื่องท่านด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยรหัสเข้ามันเป็นรหัสเดียวฮะยกเว้นท่านมีหลายบัญชี
7: ส่งจากเครื่องไหนโดยใครก็ไม่รู้แต่ว่าเครื่องท่านมันต้องขึ้นอยู่
8: ใช่ครับ
7: ซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ท่านที่ใครมาแอบสั่งเนี่ยท่านก็ต้องแก้ละ
8: ครับ
7: ไม่ใช่ปล่อยเดี๋ยวก็ได้เขาไปแคปทั้งหมด
8: ครับ
7: ก็แถมคุยกันยาวเลยนะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: ยังมาคุยกันเห็นว่าคุยกันต่อเรื่องจับไอ้ยาเสพติดได้สั่งการเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องน้ำมันว่าให้ไปตรวจแล้วจับปั๊มที่ปิดไม่ขายดูจับคล้ายๆจับโชว์หน่อย
8: ครับ
7: เพราะว่าเดี๋ยวแกล้งปิดปั๊มไม่ขายกันกักตุนกันไง
8: นั่นแหละฮะ
7: สั่งปลัดไปว่าให้ไปจับเสาร์อาทิตย์นี้ออกปฏิบัติการจับพวกที่ปิดปั๊มทั้งหลายหน่อย
8: ครับ
7: เนี่ยรู้สึกผมดูแล้วสั่งที่24มีนาก็ตอนนั้นกำลังน้ำมันกำลัง
8: เติม
7: อยู่หมดละ
8: ฮะ
7: เติมสภาพบอกว่าน้ำมันหมดแล้วปั๊มอ่ะ
8: ครับก็วันนี
7: ้ก็ยังแสดงว่ายังไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่ายังสั่งการอยู
8: ่ก็ยังรับทราบรับรู้นะฮะว่าไอ้ข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยท่านเห็นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้พิมพ์เนี่ยก็แสดงว่าเอ้าท่านก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เองท่านก็ออกคำชี้แจงแถลงการออกมา6ข้อความด้วยเหมือนกันนะพี่ไพศาลครับ
7: อย่างนี้มันจะฟ้องเฟิร์มด้วยเหรอ
8: จะฟ้องฮะจะฟ้องครับฮะก็เอายกตัวอย่างนะครับขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดนะฮะ
7: นี่แน่อยู่แล้ว
8: ครับแล้วก็จ จากกรณีที่ทนายอั๋นและคณะยื่นต่อประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองนั้นนายฤทธิชาขอยืนยันว่ามิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดอีกข้อความหนึ่งนะฮะก็คือกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อที่จริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นนะฮะเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องราวในห้วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านมาพ้นห้วงเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้วประกอบกับกรมปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยท่านพยายามจะออกมาแนวโน้มว่าเป็นเพราะกำลังถูกสอบกันหรือเปล่าเลยเอาประเด็นนี้มาบิดเบือนนี่นะฮะประเด็นที่5ท่านที่แจ้งนะฮะก็คือขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปกรณีที่มีการนำประเด็นนี้ไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนไปจากข้อที่จริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการครับอันนี้6ประเด็นฮะที่ทางกรมการปกครองเขาแถลงการออกมาวันนี้พี่ไพศาลครับ
7: ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะ
8: ครับครับ
7: ล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
8: พักครู่เดียวครับ
14: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
15: The Legends Tale
14: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็วันนี้นักข่าวก็พบกับคุณอนุทินนะ
1: ครับ
2: กลับจากเพชรบุรีไปร่วมตรวจโครงการกับทางท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพงศ์ก็กลับมานักข่าวก็ถามเลย
1: ครับ
2: ถึงกรณีอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลไปลายหลุด
1: ครับ
2: แชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความในแชทไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะภูทินบอกวันนี้เห็นนายอนิษนายนฤชาออกแถลงการไปแล้วไม่ใช่หรือตนก็ต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีถ้าดูว่าทำไม่ถูกหรืออย่างไรตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกบอกไม่มีให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นนะนี่ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้สำหรับประวัติของคุณนฤชาเนี่ยคุณนฤชาชื่อเล่นชื่อพวงนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้อายุ59ปีจบเป็นสิงห์แดงรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทบริหารพัฒนาบริหารศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกพัฒนาสังคมจากม.ราชภัฏจังหวัดเลยเป็นวปอรุ่น64แล้วก็หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น59นะครับเคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอจอมพระอำเภอมโนนาลายอโนนาอำเภอโนนาลาย
1: จังหวัด
2: สุรินทร
1: ์สุรินทร์
2: นายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอปักธงชัย
1: โคราช
2: รวมทั้งนายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
2: จากนั้นเนี่ยมาเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คนก็เลยเรียกกันที่บุรีรัมย์ว่าปลัดพวงย้ายไปเป็นรองผู้ว่าบึงการขึ้นเป็นผู้ว่าบึงการแล้วมาเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ครับ
1: ครับ
2: แต่มาอยู่บุรีรัมย์แล้วคนก็ไม่เรียกผู้ว่าพวงยังคงเรียกปลัดพวงอยู
1: ่ครับ
2: เพราะว่าเติบโตมาจากการเป็นปลัดจังหวัดที่บุรีรัมย์แล้วก็กลับมาอยู่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์นี่ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลย
1: โอ้ฮะ
2: ขึ้นใหญ่เลย
1: ครับ
2: สมัยคุณอนุทินมาเป็นมท.1นะ
1: ครับ
2: ย้ายจากผู้ว่าบุรีรัมย์จังหวัดที่มีมอเตอร์ GP อ่ะ
1: ไอ้ที่ล็อตนี้หรือเปล่าพี่ภิสารที่พอมีอีกพรรคการเมืองหนึ่งมาเขาย้ายหมดล็อตอ่ะแล้วคุณอนุทินกลับมาก็ย้ายกลับมา
2: แล้วก็พอคุณอนุทินลาออกไป
1: ครับ
2: ภูมิใจไทยถอนไปคุณอ้วนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นชุดที่ถูกเด้งเข้ากลุ่ม
1: ครับ
2: จากคุณปลัดพวงเนี่ยจากอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจครับ
1: ครับ
2: จนคุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตมาเป็นนายก
1: MOA อ่ะฮะ
2: MOA ที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าให้เป็น4เดือนแล้วยุบสภานั่นน่ะ
1: ครับเขาเรียกคืนความเป็นธรรมให้
2: คืนความเป็นธรรมให้แต่ว่าคนที่นั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคุณอนุทินเห็นว่าดีแหละ
1: อ๋อฮะ
2: คนหัดใหญ
1: ่แล้วก็กลับมาเป็นกรมปกครองใหญ่กว่าเดิมนะครับ
2: ก็เลยมาอยู่กรมการปกครองเลยก็ไปงานนึงอ่ะเป็นงานสายปกครองไปแทนที่จะเป็นสายพัฒนาใช่ไหม
1: เพราะว่ากระทรวงมหาดไทย
2: อันนั้นคุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คุมพวกอบจ.อบต.ใช่ไหม
1: ครับ
2: เทศบาลใช่ไหมแต่อันนี้คุมพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอ
1: ใช่ฮะทั่วประเทศเลยครับ
2: ผมการปกครอง
1: แล้ว สไตล์ของมหาไทยเนี่ยใครได้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครอง

0: กองนี้มันคือว่าที่ปลัดไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็โดยมากจะเป็นสายนั้นสายนี
0: ้ครับ
1: ก็คือขึ้นปกครองแล้วก็จะมักจะขึ้นไปเป็นปลัด
0: ครับ
1: เอาก็ปีนี้อายุ59ต้องเกษียณก่อนคุณอันสิทธิ
0: ์อ๋อฮะท่านอันสิทธิ์เลยหลายปีครับ
1: คุณอันสิทธิ์น่าจะพึ่ง55 56
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณอันสิทธิ์ก็ยังนั่งจนคุณพวงนี้ออกไปก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ประหลาดใจแล้วครับสายตรงบุรีรัมย์ 100% มาจากสายตรงบุรีรัมย์ 100% นะ
0: ก็จะได้คุยกันภาษาเดียวกันไงพี่เพศาลเพราะว่าในสื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ฟอร์มทีมครม.กันนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็เคยเกี่ยวข้องนะฮะไกลไปการรับราชการก็แถวนั้นไม่ใช่หรอบุรีรัมย์ไม่ใช่หรอครับรัฐมนตรีย
1: ุติธรรมท่านเป็นอดีต
0: ผู้การจังหวัด
1: ผู้การจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: แล้วก็ไปขึ้นเป็นก่อนเกษียณไปขึ้นเป็น
0: ผู้ช่วย
1: รองผู้การ
0: รองผู้การเหรอฮะ
1: รองผู้การในตอนนั้นไอ้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นภูธรภาค2
0: ครับ
1: บุรีรัมย
0: ์ครับ
1: เนี่ยแล้วก็เกษียณ
0: ลำตีกลาโหม
1: พลตำรวจโท
0: ลำตีกลาโหมก็ท่านก็รับราชการอยู่แถวๆนั้น
1: ท่านในฐานะที่เป็นตำรวจนายตำรวจเก่าเนี่ยเข้าใจว่าก็เลยได้รับมอบหมายให้ดูแลงานน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับลักษณะรักษาความปลอดภัยนะก็จะดูพวกบริเวณสนามแข่งไอ้ช้างเซอร์กิต
0: ครับ
1: สนามฟุตบอลช้างอารีนาอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: พอมันจะมีเรื่องคนเรื่องการจอดรถเรื่องการจราจรเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยรู้สึกท่านจะเป็นหัวหน้าที่ดูแล
0: คอยบริหารจัดการเรียบร้อยดี
1: เรื่องด้านความรักษาความปลอดภัย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่ต้องละให้คนอื่นทำเพราะว่าจะต้องมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ขึ้นก็เคยเป็นอดีต
0: แม่ทัพภาคสอง
1: แม่ทัพภาคสอง
0: ครับ
1: ก็น่าจะอยู่เรียกว่าอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมมาก่อนครับ
0: ครับ
1: เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ในชัยภูมิที่ถือว่าทำให้มันเกิดสง่าราศีในบ้านปลายชีวิตการวงการเมืองก็มีวาสนาขึ้นมา
0: ครับครับครับ
1: อาจจะรับราชการอยู่พื้นที่อื่นเช่นไปอยู่ทางใต้ทางไหนไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: โอ้โหนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าขึ้นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยนานมากเลยนะพี่เบสารไม่เคยเห็นทัพภาค4เข้ามาเติบโตในตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตราชการเลยนะ
1: เพราะนี่ก็จะมีท่านรองประธานวุฒิสภา
0: ท่านเกรียงไกร
1: ท่านวปอรุ่นท่านเกรียงไกรนี่ท่านเป็นวปอรุ่นเดียวกับนายกเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้มา
0: เป็นรองประธานวุฒิสภา
1: เลือกกันเองก็ได้เป็นวุฒิแล้วก็ได้เป็นรอง
0: ครับ
1: ถ้าไม่ใช่อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นผู้ว่านี่คุณเกรียงไกรนี่เป็นขึ้นเป็นประธานเลยนะพอดีอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เขาใจว่ากำหนดกันไว้แล้วว่าจะเป็นประธาน
0: ถ้า
1: เกียงไก่ก็เลยต้องไปรอง
0: ถ้ามองบุมบวกก็คือทิศทางการทำงานเนี่ยมันจะได้ไหลลื่นไงพี่เวสานใช่ไหมฮะมันก็ถือเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารว่าเอ้าเราเอาคนที่เราเห็นไม้เห็นมือนะเห็นผลงานในอดีตเนี่ยมันหายกังขาหายโคลหาไงฮะเราเห็นหน้าพวกเรารู้ว่าเขาทำงานแบบไหน
1: ก็คงเป็นความบังเอิญอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าบ้านเรามันมีเพิ่งบังเอิญว่ามันบังเอิญบ่อยๆเดี๋ยวมันก็บังเอิญเดี๋ยวมันก็บังเอิญนะ
0: ครับครับครับ
1: ไปถามก็บอกมันบังเอิญอ่ะมันจะไปไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: ถ้าจะโตได้ต้องไปโตที่บุรีรัมย์มาก่อนในยุคนี้มันถึงจะโตได้ในวงราชการอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับ
1: อันนี้มันเป็นความบังเอิญโอเคก็บังเอิญก็บังเอิญ
0: ฮะ
1: ไม่ว่ากัน
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เห็นแล้วที่ออกมาแถลงการ6ประเด็นเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยช่วยนะฮะไม่เคยมาทำอะไรให้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูฮะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรือเปล่าม
1: ันดูแล้วก็คำพูดนายกก็จะมีน้ำหนักอยู่นิดเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยน้ำเงินไม่ช่วยไม่รอดเลยสักคน
0: ไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่คือไม่ได้ชนะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าจะมาที่2ได้เป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: นะที่2ที่3อะไรประมาณนั้นแหละ
0: ครับครับ
1: ถ้ามีชนะเงี้ยจะยุ่งถ้ามีชนะแล้วบอกมีโค้ดมีลายหลุด
0: มันหลุดไปอย่าง
1: น
0: ี้
1: นะว่าช่วยด้วยเนี่ยอันนี้มันจะยุ่ง
0: มีคำถามตามมามากมายเลย
1: อันนี้พูดได้เต็มที่ช่วยยังไง
0: ถ้าช่วยผมต้องชนะสิ
1: ช่วยมันต้องชนะไปแล้ว
0: ครับครับครับ
1: มีน้ำหนักขึ้นมาทันที
0: ครับพี่เวสันเดี๋ยวพักครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมกำลังดูเพจของคุณปอนจากกลิดแต่งตั้งนะพี่ไพศาลอาสาสมัครกู้ภัยที่ไปอยู่ที่ล่องแจ้งของไซยบุรีที่ลาวอะครับ
1: ครับ
0: ก็คืนนี้วันนี้กำหนดการก็คือเขาจะช่วยทั้ง5คนออกมาจากโถงถ้ำให้ได้ครับตอนนี้ทีมงานของอาสากู้ภัยทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะไปปักหลักไปกินแล้วก็ไปเตรียมพร้อมถังออกซิเจนสายเชือกอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วรอเวลานะรอเวลาน้ำลดลงไปครับตอนนี้กำลังระดม
1: สูบเขาจะเร่งสูบใช่ไหม
0: เร่งสูบอยู่ฮะตอนนี้ครับ
1: สูบให้มันลดแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ย
0: ครับ
1: ก่อนน้ำจะกลับมาอีกรอบมันก็เร่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าคงไม่ถึงขั้นต้องเอาถังไอ้ต้องดำน้ำนะ
0: ครับครับเขาจะเอาให้ได้ชนิดที่ว่าน้ำลงไปแล้วเหมือนเรานอนหงายเราหายใจได้พี่ไพศาล
1: ให้
0: น
1: ้ำมันพอมีที่ให้หายใจ
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมถังผมเห็นเอาถังออกซิเจนเป็น10ถังเลยฮะที่เป็นรออยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็เหมือนกับไปแซะไปค่อยๆเซาะให้มันที่มันแคบสุดๆเนี่ยมันกว้างขึ้นมาอีกสักนิดนึงฮะถ้าทำได้ด้วยมือตัวเองเขาก็จะบันจะทำฮะแล้วก็ตอนนี้รอก็คือรอระดับน้ำลดลงไป
1: แล้วก็อีก2คนยังหาไม่เจอใช่ไหม
0: สรุปก็คือเข้าไปคนละรอบฮะไม่ได้เข้าไปในชุดเดียวกันก็คือที่บอกว่าไปติดค้าง8คนแล้ว1คนออกมาได้ก่อนเนี่ยแล้วเหลือ7คนไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่ไพศาลเข้าไป5แล้วก็อีกชุดนึงเข้าไป2อย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทั้ง2คนเนี่ยอยู่มุมไหนของในถ้ำหรือว่าออกไปแล้วหรือยังใช่ฮะ
1: ถ้าออกมาแล้วก็น่าจะแสดงตัวนะ
0: ครับ
1: ก็เลยงงไปหมดเลยเนี่ย
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตามแผนผังเขาว่าถ้ำมินมี4โถงเนี่ยแล้วก็คนที่ไปติดอยู่เนี่ยก็คือลึกในสุดห่างจากโถง4ไปอีกประมาณสัก25-27เมตรประมาณเนี่ยครับคุณปอนบอกอีกนิดเดียวถ้าน้ำลงมาเนี่ยเราจะเข้าไปดำเนินการทันทีเนี่ยยังไม่เจอ2คนเลยนะครับ
1: ครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกำลังเสริมเข้ามานะ
0: ครับ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยคนออกมาละ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ประเภทเข้าไปสำรวจอย่างน
0: ี้ฮะใช่ครับ
1: มีประสบการณ์ในการช่วยคนเวลาติดถ้ำนั้น
0: ครับ
1: ก็จะประกอบไปด้วยโรบินคูเอสตาจากฝรั่งเศสออดีต้าอาโซโนจากอินโดนีเซียโยชิทากะอิซาจิจากญี่ปุ่นนฤชิตเกียรติมณีศรีจากไทยและจอร์จลิชาจากออสเตรเลีย ก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครโพสต์บน Facebook นะฮะ
0: ครับ
1: โดยเก่งกาดบงกากงบงกาวงเนี่ยหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยก็โพสต์ใน Facebook ว่าสุขภาพผู้รอดชีวิตกำลังถดถอยลงเพราะพวกเขารอการอพยพ
0: ครับ
1: ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะต้องเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านทางเดินแคบ
0: ๆ
1: ที่ทอดยาวหลายร้อยเมตรและต้องดำน้ำด้วยยังไงก็ต้องดำ
0: คร
1: ับ แต่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนเตรียมอะไรไว้
0: เนี่ยไปตั้งในถงในถง4เนี่ยเป็น10ถังแล้วฮะ
1: ในจุดที่ต้องดำ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วมันแคบด้วยไงพี่ไพศาลแล้วโหคนเราเนี่ยธรรมดาแล้วไม่เคยจะต้องมาคาบถังออกซิเจนหรือว่าเอาแมสมาใส่เพื่อจะหายใจมันต้องฝึกฮะเพราะอย่าง
1: น้อยมันไม่ใช่ว่าถังจะติดอยู่ข้างหลังด้วยนะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าถังเนี่ยน่าจะต้องผลักไปข้างหน้าด้วย
0: เอาไปข้างหน้าก่อนใช่ครับเหมือนกับน้อง13หมูป่าครับ
1: เพราะว่าไอ้ความกว้างของช่องบางช่องที่มันลอดไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านได้ทั้งคนแล้วก็ถังที่อยู่บนหลัง
0: ครับ
1: ได้อยู่ที่หน้าท้องก็ตามนะ
0: โอ้โหต้องเร่ง
1: มันต้องไปมันต้องอยู่ไม่อยู่หน้าก็อยู่ท้ายแต่ว่าคือเข้าใจว่านั่งต้องอยู่หน้าเพราะว่าไอ้ส่วนหัวมันหน้ากากมันอยู่ตรงส่วนหน้าส่วนหัวเรา
0: ถูกต้องฮะอย่างนั้นจะสะดวกสุดในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าครับพี่ไพศาลฮะถ้ามาอยู่ปลายเท้าของเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดสายหลุดขึ้นมาเราลุกขึ้นมาเอาถังไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่
0: แล้วต้องเร่งกับเวลาคืออะไรครับถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้พี่ไพศาลเหนืออีสานและใต้ฮะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนี่บ้านเรายังเป็นลักษณะนี้สปป.ลาวซึ่งอยู่ใกล้กันก็น่าจะพอๆกันฮะสำหรับสภาพภูมิอากาศถ้าอย่างเงี้ยน้ำฝนเติมแน่นอน
1: ต้องเร่งนะก่อนที่พายุฝนจะเข้า
0: ใช่ครับ
1: ก็ปฏิบัติการเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเรียบร้อยก็พรุ่งนี้นะหรือว่าดึกๆ ก็คงจะมีข่าวแจ้งเข้ามา
0: เขาหวังอย่างนั้นฮะ
1: ผมก็เห็นสื่อตะวันตกเขาก็มีรายงานกันอยู่นะ
0: โอ้หลายช่องเลยครับใช่ครับ
1: CBS CNN อะไรต่างๆก็มีทีมข่าวรายงานเพียงว่าเขาไม่ส่งนักข่าวลงมาในพื้นที
0: ่ครับ
1: ยังไม่มีนักข่าวลงไปในพื้นที่แต่ว่าพวกคนที่มาช่วยเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆเห็นมีมาสัมภาษณ์นักดำน้ำฟินแลนด์นี่ก็ให้สัมภาษณ์ CBS เลยอยู่ผมก็ดูอยู
0: ่อ๋อแต่ว่ากว่าจะไปถึงปากถ้ำนี้ทรหดพอสมควรนะพี่ไพศาลเนี่ยว่าเดินขึ้นเขาก็ตั้ง5ชั่วโมงอะฮะแล้วไม่เหมือนกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายที่จะเป็นพื้นราบแล้วก็จะเป็นภูเขาแล้วมันมีถ้ำที่เราเดินเข้าไปสำรวจหรือว่าเดินไปเที่ยวเหมือนกับชมที่เชียวภาพแล้วก็ชมถ้ำได้แต่อันนี้มันคือลักษณะเหมือนเป็นภูเขาแล้วมันมีรอยแยกของภูเขาลัดเลาะไปซอกเล็กซอกน้อยและแต่เราเรียกว่าถ้ำเหมือนกันพี่ไพศาล
1: มันก็มีโพรงมันก็เป็นโพรงเป็นถ้ำอยู่ข้างใน
0: ใช่มันเป็นโพรงแคบแล้วก็ไปกว้างแคบแล้วก็ไปกว้างมันเป็นเหมือนรอยแตกของหินนะฮะมันลักษณะของการตั้งของถ้ำต่างกันอยู่ฮะ
1: ครับ
0: มันก็เลยลำบากในการช่วยเหลือเนี่ยครับรอลุ้นนะฮะคือเนี่ยวันนี้เขาจะพยายามเอาออกมาทั้ง5คนกลับคืนสู่อ้อมอกญาติให้ได้นะฮะเพราะว่าโอ้โหปูเสื่อลั่งรอกันไม่ยอมกลับบ้านเลยสำหรับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกครับ
1: ครับฮะวันนี้มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติโดยคุณอนุทินในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.เป็นประธานการประชุมกตล.นะ
0: ครับ
1: ทับ2569วาระที่น่าสนใจก็ที่เช่นการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพ.คตร.ในรายการพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิแพทย์โดยพลตรวจโทไตรลงบอกว่าภายหลังการประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิแพทย์ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกพ.คตร.
0: ครับ
1: แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนื่องจากกตล.หลายท่านเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลวาระประจำปีจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นประกอบกับพลตำรวจเอก กิตรัฐพันเพชรผบ.ตร.ก็ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระจึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไปยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันจากภายนอกและไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างใด
0: ครับ
1: อ้าวทำไมถึงไปโยงถึงเรื่องคดีชั้น14เพราะว่าเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะเสนอแต่งตั้งพลตรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ครับ
0: ครับ
1: แล้วจะโยกย้ายพลตรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมาเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแทน
0: ครับ
1: โดยทั้งสองรายมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าปูกำเนิดให
0: ้ฮะวันช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการฮะเกษียณ30กันยาวันนี้ที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือตำลงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆจะได้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถูกลิฟต์ไปประกอบวิชาชีพอะ
1: ครับ
0: กรณีคดีชั้น14นั่นแหละครับแล้วก็วันนี้มีวาระอยู่ในการประชุมด้วยแต่ถูกถอนออกไปก่อนไงพี่เพชร
1: ครับก็เป็นรุ่นอีกทีกรกฎาคมแล้ว
0: กรกฎาคมสิงหากันยาก็ถ้าได้ก็อีก 2-3 เดือนใช่ไหมครับเกษียณก็เป็นตำแหน่งสุดท้าย
1: ก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ
0: ภูมิบำเหน็จไป
1: เป็นรุ่นมันจะมีวาระอยู่มันจะมีวาระประจำผมเข้าใจว่าเขาคงโยนไปรวมกันในวาระนั้นเพื่อไม่ให้มีข้อครหาอะไรต่างๆเพราะว่าก็เป็นเป้าอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถูกสอบเรื่องชั้น14อยู
0: ่ครับใช่ครับ
1: ถึงขั้นอะไรนะสภาแพทยสภาก็ลงโทษอยู่
0: เอาไอ้นี้เลยฮะห้าม
1: สั่งพักใบอนุญาต
0: สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลยครับ
1: ใช
0: ่นะฮะเดี๋ยวเราพักไปยังครับพี่ไพศาลยังเนาะ
1: ยังไม่ได้พัก
0: เอาพักครู่เดียวครับ
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12นาทีครับพี่ไพศาลครับ
1: วันนี้หาเสียงผู้ว่ากทม.มีเรื่องหือหามาก
0: ครับ
1: ผู้ว่าชัดชาติไปแจกใบปลิวให้กับพระ
0: พระไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ครับ
1: พระท่านเลือกตั้งไม่ได้นะ
0: อ๋อแต่ท่านเทศได้พี่ไพศาลเทศญาติโยมได
1: ้คุณชัดชาติบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรลงหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้านแล้วพอดีพระเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ปัญหาชุมชนมาก
0: ครับอ๋อ
1: วันนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณ
0: ครับ
1: เจ้าวาดวัดโพเรียงเนี่ยซึ่งเมตตาพาเยี่ยมชมพระอุโบสถแล้วก็ชวนคุณชัชชาติขึ้นบันไดเลื่อนคุณชัชชาติก็กล่าวชื่นชมอย่างกับอยู่ในห้างเลย
0: ครับ
1: วัดมีบันไดเลื่อนนะ
0: แ
1: ล้วสอบถามว่าราคากี่ล้านได้รับคำตอบว่า2ล้านญาติโยมชอบมาก
0: ครับ
1: เมื่อถึงภายในพระอุโบสถเนี่ยได้กราบสักการะพระประธานเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังและบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณก็ได้เอ่ยขอเอกสาร250บวกนโยบายของชาติชาติเพื่อนำไปศึกษาคุณชาติชาติกล่าวสื่อมวลชนว่านี่ไม่ใช่เพื่อการหาเสียงนะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถเลือกตั้งได้
0: ครับ
1: แต่พระสงฆ์รู้ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดีไม่ได้หาเสียงแต่ให้ท่านเนี่ยได้ไปอ่านว่าพระเผื่อพระอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเพราะพระรู้ปัญหาชุมชนเยอะแต่พระลงคะแนนไม่ได้ ก็ท่านจะได้เสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่า250เนี่ยมันยังขาดอะไรยังไงที่ท่านคิดว่าควรจะต้อง
0: ชุมชนมีปัญหาอะไร
1: ชุมชนของท่าน
0: อ๋อครับ แหมผมก็บอก
1: บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนมีตัวเดียวไม่พอต้องเพิ่มอีกตัวของกทมทำหน่อยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่า
0: ครับครับแม่ผมมองไปว่าอย่างน้อยเนี่ยวันพระใหญ่อย่างเงี้ยมีคนมาทำบุญท่านขึ้นธรรมาเทศเนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่อยากจะให้ชุมชนให้ผู้สมัครช่วยแก้หน่อยอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลเหมือนพี่เต้ไงลงไปหานักเรียนเนี่ยเขาก็ถามไงว่าเอ้ยนักเรียนก็ยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่18เลยเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่ามีที่ผลสูงกับผู้ปกครองไงฮะถ้าลูกเราชอบคนนี้ผู้ปกครองจะเลี่ยงได้ไงฮะในการไม่กาประมาณนั้นนะพี่ไพศาลก็มีเทคนิค
1: แล้วระหว่างคุยรู้สึกพระท่านได้ยินนะ
0: ครับ
1: จาวาดพัดโพเลียงท่านก็บอกว่าอ๋อพระไทยลงไปกาบัตรไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่พระศรีลังกาเลือกตั้งได้นะท่านบอกนะบอกว่าพระศรีลังกาเนี่ยเข้าคูหาเลือกตั้งเลย
0: ครับ
1: มีรายงานว่าทั้งนี้พระในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งและสมัครผู้แทนราษฎรก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเดียวลงสมัครได้อีกต่างหากซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันก็มีพระสงฆ์อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทำหน้านี้ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาที่ศรีลังกาเช่นกัน
0: อ๋อเหรอฮะไอ้คนที่คายเดียวกับเราไม่ใช่เหรอครับศรีลังกาพี่ไพศาล
1: เป็นเถรวาทเหมือนกัน
0: ครับ
1: นิกายเดียวเพราะว่าเขาถูกปกครองโดยมุสลิมแล้วก็พระขาดไปละ
0: ครับ
1: ขาดไปหลายร้อยปีไม่มีธรรมทายาท
0: ฮะ
1: ก็พอได้เป็นอิสระภาพจากมุสลิมอ่ะ
0: ครับ
1: พวกชาวพุทธทั้งหลายผู้นำชาวพุทธเขาก็อยากจะรื้อฟื้นพระพุทธศาสนาก็เดินทางมาที่อยุธยากรุงศรีอยุธยาแล้วก็ขอคณะสงฆ์จาก
0: ไปเผยแผ่หน่อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กรุงศรีอยุธยานั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปอุปสมบท
0: ครับ
1: ไม่ใช่
0: เพราะต้องมีพระอุปชาใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องไปเป็นคณะอุปชาบวชให
0: ้ครับ
1: กับคนศรีลังกาจนกระทั่งบวชให้เพียงพอมีจำนวนสงฆ์แล้วเขาก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์แล้วคราวนี้เขาก็เดินหน้าเพราะเขามีอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของตำรับตำราอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่เก็บซ่อนกันไว้อยู
0: ่ก็เห็น
1: ขาดสมณทายาท
0: ก็เลยเป็นสยามวงสำหรับศรีลังกา
1: เขาศรีลังกาเขาก็จะเรียกว่าสยามวงเพราะว่าเขาไปต่อมาจากสยาม
0: ครับ
1: ไอ้ที่เขาเลือกสยามเนี่ยเขาไม่ไปพม่าเข้าใจว่าตอนนั้นพม่าน่าจะปกครองโดยอังกฤษนะเขาเลยไม่ไปนี่ยังไงไม่ทราบได
0: ้ครับ
1: เขาแต่ว่าเขารู้ว่าของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรับมาจากลังกาที่เราเรียกลังกาวง
0: ของเราอะใช่ครับ
1: ของเราเรียกว่าลังกาวงเพราะว่าพระจากลังกาศรีลังกาเนี่ยเป็นคนไปเผยแพร่แล้วไปบวช
0: ครับ
1: ให้คณะสงฆ์ของสยามของศรีกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น
0: ครับ
1: เขาก็เลยคิดว่าเป็นสายเดียวเขาเนี่ยเขาก็เลยให้วนมาซึ่งมันถึงทำให้ภิกษุณีเนี่ยเลยเป็นข้อถกเถียงว่าทำไมยังไม่สามารถจะรื้อฟื้นได
0: ้ถ้าจะบวช
1: เพราะว่า
0: เราก็ต้องไปที่ศรีลังกาหรือเปล่าฮะ
1: ขาดตอนไปแล้ว
0: เออเหรอครับ
1: แต่คราวนี้เข้าใจว่ามีที่ไต้หวันหรือไงเนี่ย
0: ครับ
1: เขามีภิกษุณีแล้วก็มีผู้ที่ไปบวชที่ไต้หวันมาแล้วก็กลับมาที่ศรีลังกา
0: ครับ
1: แล้วคนไทยก็เลยไปบวชกับภิกษุณีที่ศรีลังกา
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทางคณะสงฆ์ไทยก็ยังไม่ยอมรับเพราะถือว่าไอ้ที่ว่าไปบวชมาจากไต้หวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเป็นถูกต้องหรือเปล่า
0: ครับ
1: ตาม
0: พระธรรมวินัยหรือไม่ใช่ไหม
1: ตามพระธรรมวินัยว่าใช่ไหมเป็นผู้ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือว่าท่านตั้งตนขึ้นมาที่จะบวชให้กับสตรี
0: อ๋อเพราะว่า
1: พอบวชได้คนหนึ่งก็ค่อยๆทยอยบวชกันก็เริ่มครบองค์ก
0: ็
1: ทำให้กระจายไปอยู่ที่ศรีลังกา
0: ของเราให้ความสำคัญกับพระอุปชาแล้วก็ตอนนี้มีน้อยด้วยนะครับโหต้อง
1: แต่ว่าแสดงว่าแม้จะนิกายเดียวกันแต่ว่าสภาพทางสังคมต่างกันนะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้พระของเขาแม้ว่าจะเป็นเถรวาทเหมือนเราแต่ว่าก็เล่นการเมือง
0: ได้เล่นการเมืองได
1: ้ออกเสียงลงคะแนนเสียงทางการเมืองได
0: ้
1: ลงสมัครผู้แทนได้เล่นการเมืองได้อภิปรายก็ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันเวลาอย่างถ้านักการเมืองบางทีก็ต้องซัดกันจริงบ้างเท็จบ้างอยู่ไหม
0: ใช่ครับเอาศีลห้าเขาไปจับเลยฮะ
1: พระเวลาท่านอภิปรายแล้วท่านยังไงมันไม่ได้มันต้องพูดแต่เรื่องจริงหมดนะ
0: ครับ
1: ห้ามุสา
0: ใช่ครับห้ามุสาเลย
1: ฮะอย่างถ้าอภิปรายเรื่องสมัยก่อนนะอภิปรายเรื่องอะไรนะสูติบัตร
0: ครับ
1: คุณบรรหารศิลปาชายังไม่ได้นะ
0: โอ้โห A4 แผ่นเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: เออเ
0: กิดตั้งกี่วันสองวันสามวัน
1: เขาเปิดโปงในภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอมนะ
0: ครับ10ปีให้หลังความจริงบังเกิดครับประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหวันที่ท่านบรรหารได้ลุกขึ้นตอบเนี่ยโอ้โหตอบได้ไม่กี่คำต้องจิบน้ำตอบไม่กี่คำต้องจิบน้ำรับรู้อารมณ์ได้ตอนนั้นมันคือยังไงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือจะทำยังไงจะแก้ยังไงดีเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าพี่เป็นนะใช่ไหม
1: เพราะท่านก็ลูกจีนจริงอ่ะแต่สมัยก่อนผมเรียนได้เลยนะ
0: ครับ
1: ลูกจีนไม่มีใครอยากไปขอสัญชาติไทย
0: ทำไมฮะ
1: หนีทหารไม่อยากเป็นทหาร
0: อ๋อเพราะทุกคนชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
1: ใช่ตอนหลังเนี่ยพอพ้นแล้วยุ่งมากๆแล้วถึงได้กลับไปขอ
0: ครับครับ
1: เป็นอาเซียเป็นมีสตุ้งสตังแล้วก็กลับไปขอสัญชาติไทยแต่ก่อนเนี่ยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่เนี่ยไม่ไปแสดงตนขอสัญชาติไทยแม้ว่าจะเกิดที่ไทยมีสิทธิ์ก็แล้วตาม
0: อ๋อฮะไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้แม้ว่าชาย
1: โอ้มี
0: คือ
1: สมัยนี้ถ้าไม่ได้โอ้โหกลับกว่าจะได้สัญชาติยากมาก
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วนะ
0: ครับ
1: อย่าไปขอในภายหลังเป็นเรื่องยุ่งยากมาก
0: นะฮะคืออย่างตอนนี้อย่างที่พูดเรื่องของชายไทยต้องเป็นทหารเนี่ยก็อย่างนี้ฮะกฎหมายก็ยังมีอยู่นะครับชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพียงแต่ว่าทางราชการรับได้จำกัดก็ต้องไปแย่งกันให้ได้ใบแดงไงพี่ไพศาล
1: สมัยก่อนนะผมสงสัยพวกบรรดาพ่อเพื่อนๆผมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พ่อเขายังเป็นต่างด้าวแต่ว่าเราก็รู้ว่าเขาก็เกิดในเมืองไทยกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: มาตั้งแต่รุ่นโขงกันมาแล้วมาเกิดเมืองไทยแต่ทำไมยังเป็นต่างด้าวถึงใบต่างด้าว
0: อ๋อไม่ยอมไปแจ้งเกิด
1: ก็แจ้งเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี้ยแต่ว่ายังขอถือต่างด้าวแบบพ่อไง
0: เพื่อไม่ต้องเป็นทหาร
1: อันนี้เรากำลังพูดถึงประมาณปี2002หลังสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยบรรดาคนรุ่นนั้นที่โตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังไม่ขอสัญชาติไทยเพราะว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารก็ไม่เอาทำหมากินค้าขายกับพ่อดีกว่า
0: ก็คือมันขาดช่วงไปเท่าไหร่ฮะ2ปีเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทหารอย่างเงี้ยต้องไปเข้าก
1: รมใช่แล้วเขาก็คงจะไม่นั่นด้วยไม่กลัวว่าจะต้องไปฝึกหนักเลยด้วยป่ะ
0: ฝึกไม่ถูกกลัวไปลบสิฮะส่งไปลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วมันก็เป็นช่วงที่มึงผ่านสงครามมาก
0: ูใช่ไหม
1: ล
0: ่ะฮะครับ
1: เคยเห็นพิษภัยของสงครามอยู
0: ่ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงในสภาวันนี้พี่เบสารที่เขาโอ้โหก็มันก็ตามคาดการไหมฮะเพราะว่าผลออกมาก็น่าจะเข้าใจได้สำหรับเรื่องของคุณชนภัทรนาคสั่วฮะที่วันนี้มีการอภิปรายกันว่าจะส่งตัวคุณชนภัทรให้กับทาง DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่ครับก็อภิปรายกันนานยาวพอสมควรเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีมติออกมาว่าไม่ส่งให้นะครับคะแนนก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาล308เสียงกับ126เสียงนะฮะงดออกเสียงไป2เสียงครับ
1: แล้วฝ่ายค้านก็ที่มีมติก็มีแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรค
0: มีพรรคประชาชนประชาธิปัตย์นะฮะที่เห็นควรว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ไม่คุ้มครองอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คุ้มครองใช่ครับแต่ว่าอย่างภูมิใจไทยประชาชาติพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะ
1: ฮะอันนี้เขาลงมติว่าไม่ให้ส่งตัวหมด
0: ครับเขาบอกว่ามันเหมือนบรรทัดฐานเหรอพี่ไพศาลว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้แทนประชาชนเนี่ยมันอาจจะหนึ่งถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกสกัดทางการเมืองก็เลยจะต้อง มีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ไว้นะฮะหรือว่าการทำงานของบรรดาสมาชิกสภาเนี่ยมันสำคัญเพราะจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายถ้ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้ทำงานสภาไม่ได้มันจะสร้างความเสียหายเลยต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาไว้อย่างนี้เหรอ
1: ก็หลักการก็กำหนดไว้ว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: พอเดี๋ยวอาจจะถูกฝ่ายรัฐกันแกล้งฝ่ายบริหารกันแกล้งใช่ไหมยัดคดงคดีแล้วก็ติดคดีไปก็มาโหวตทำหน้าที่ในสภาไม่ได้ก็ทำให้เสียง
0: ครับ
1: เช่นจะมีการอภิปรายไม่วางใจแล้วเสียงมันปริ่มน้ำมาอยู่เนี้ยนะ
0: ยัดคดีไปสักคดีหนึ่ง
1: สักคดีไปสัก5คน10คน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดี
0: ครับ
1: ก็ทำให้ไม่สามารถจะมาทำหน้าที่ได้ใช่ไหมเขาก็ในหลักการเขาเลยบอกว่าไม่สภาก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง
0: ครับ
1: ในช่วงสมัยประชุม
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะหมดสมัยประชุมแล้วก็ตำรวจก็รีบนำหมายเรียกหมายจับมาจัดการไปเลย
0: ก็คุณโลมไงฮะคุณโลมบอกว่าโอ้โหผิดหวังกับมติครั้งนี้มากแต่ว่าไม่เป็นไรมติก็พร้อมจะยอมรับนะครับแต่ขอให้วันสุดท้ายของการประชุมสภาแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นจะปิดสมัยประชุมเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถวๆสภาเลยได้ไหมกลัวบางคนจะหลบออกไปต่างประเทศตามช่องทางธรรมชาตินะครับ
1: มาดูกันต่อไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะฮะมีคุณวิลาเหรอฮะกฎหมายไทยห้ามพระใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ห้ามพระเป็นหัวคะแนนหรือสนับสนุนนักการเมืองนี่พระธรรมวินัยก็ไม่ได้ห้ามครับนี่นะครับ
1: จริงเหรออาจจะห้ามแต่ว่าท่านก็แอบๆทำมั้ง
0: ครับครับ
1: น่าจะมีอะไรถ้าตีความแล้วน่าจะขัดพระธรรมวินัยอะไรอยู่บ้างนะ
0: ครับใช่ฮะอุ้ย
1: แต่ว่าท่านก็คงแอบๆทำอ่ะ
0: ก็ตอน
1: ถ้าทำนะ
0: ครับครับตอนสงครามสีไงนะฮะพี่เพศานเห็นไหมนะฮะมีกันคนละฝ่ายคนละฝั่งเลยอ่ะครับ
1: เอาต่างฝ่ายต่างมีพระ
0: ใช่ครับเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
1: ยกพระธรรมวินัยมาว่ากันด้วยนะ
0: ครับนั่นแหละครับแล้วก็ใครอีกอ่ะคุณรัตนันท์แหละฮะบอกว่าดาวพฤหัสย้ายครับปปช.ไฟไม่บ้านเลยกรมการปกครองน้ำท่วมปากด้วยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ทักทายมา
1: พระพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรก็มอง
0: โอ้โหโดนไปหลายคดีแล้วไม่ใช่เหรอครับและหลายเรื่องต่อเนื่องกันเลยอ่ะครับปปช.ก็คดีของคุณวีระสมความคิดเพิ่งพิพากษากันไปนะฮะสองอดีตปปช.ก็ต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะกรณีเอารถประจำตำแหน่งสีดำๆแล้วก็เอาไปรับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็บิ๊กโจ๊กให้ถ่ายคลิปด้วยพี่เพศานยังเป็นเรื่องไม่จบกันเลยนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะ
1: ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยแหละครับพระศุกร์เศร้าพระเสาแทรกจริงๆนะ
1: ฮะ
0: แล้วอะไรเนี่ยท่านบอกว่าพระฤหัสย้ายด้วยโอ้หนักกันเข้าไปใหญ่เลยครับ
1: มันมีรายงานจากสหประชาชาตินะ
0: ครับ
1: UN ชี้ตั้งแต่ปี2526ก็คือปีนี้สิ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2126เป็นต้นไปประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเสี่ยงภัยพิบัติโลกเดือดมากขึ้นอุณหภูมิจะทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 4.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐก็ปรากฏว่าวันนี้29พฤษภาคมนายสนธิคชวัตรนักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลล่าสุดของ German Watch หรือว่า Climate Risk Index 2026ซึ่งระบุว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ของโลกในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในวงเล็บพุ่งสูงขึ้นจากอันดับ72ในปี2022ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่จัดให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางสูงสุดต่อปรากฏการณ์โลกเดือดหรือว่า Global Boiling คุณสนธิบอกว่าวิกฤตโลกร้อนและการปรับตัวของประเทศไทยภายใต้กรอบดำเนินงานร่วมกับ UN ดังนี้1ภัยพิบัติหลักที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญจากสภาวะโลกร้อนตั้งปี2020เป็นต้นไปที่ต้องเตรียมรับมือทั้งนี้อุทกภัยรุนแรงแบบเฉียบพลันโดยปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากถี่ขึ้น ดังเช่นกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จมย่านเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบรับมือภัยพิบัติแบบเดิมไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของภูมิอากาศในปัจจุบันได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังพบคลื่นความร้อนระอุ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
1: รวยแน่
2: ปั๊ดเขาถือว่าตรงเรื่องราวรู้ความเมื่อกี้ดูดวงให้โด่งคร่าวๆว่าโด่งบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อวันเดือนปีเกิดเพราะว่า9มิถุนายนอวยพรวันเกิดน้องโด่งนะคุณผู้ฟังฮะครบรอบ50ปี
1: บ้าเลยไม่ดึง
2: เท่าไหร่นะ
1: 36ปีนี
2: ้จริงป่ะดูสาว
1: อุ้ยหมดเลย36 35หยกหยก36หย่อนหย่อนสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยครับเปลี่ยนเรื่องเลยต้อนรับสุมาณนครรอบทิศครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับต้องจามอและพี่บอยสมศักดิ์ครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วยังไงนั้นดวงผมต้องยังไง
2: คืออย่างนี้ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยเดือนเกิดเขาเดี๋ยววันที่1เนี่ยก็กระเป๋าตังค์ถามโด่งเองแหละว่าซื้อเลขอะไรกันวันนี้เพราะโด่งชอบแซวโด่งไงคุณผู้ฟังว่าชอบกดวันที่หวยออกตอนเช้าเวลาหวยลดราคาเลขอะไรโด่งก็เอาถ้าเจอที่มันขึ้นตัวแดง
1: ๆ
2: อะไรอย่างนั้นเอาแต่ดวงถูกแล้วก็เลยพออ่านโด่งเขาก็ว่าไปแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ก็เลยทักโด่งว่าโด่งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยดูโชคจากพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เขาไปอยู่ที่มรณะของโด่งนะพระโด่งเขาเป็นคนลัคนาสิงห์คุณผู้ฟังฮะวันนั้นเนี่ยพระจันทร์ไปอยู่ที่ภพมรณะซึ่งก็หมายถึงความตายได้หมายถึงวัดที่ไปโรงพยาบาลที่ไปหรือค่าใช้จ่ายหรือว่าแม้กระทั่งอายุก็ได้เพราะว่ามรณะหมายถึงความเสื่อมที่เสื่อมลงเพราะอายุไขแล้วก็ลดลงทุกวันนี่คือมรณะก็เลยเขาพูดกับโด่งว่าโด่งบอกว่าโอ้พี่บอยวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้จะไปทำบุญโลงศพที่วัดหัวลำโพงผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเลขที่วัดหัวลำโพงเนี่ย792นะถ้าจำไม่ผิด
1: ส่วนนะมีโชคนะ
2: ส่วนใบอนุโมทนาเวลาเราเขียนเนี่ยเขาจะให้ใบละหนึ่งใบถูกไหมนั่นก็ให้ดูเลขที่ก็บอกโด่งไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่หน้าตรงนั้นเลยก็ตรงดวงพอดีเพราะว่าทักแบบนี้บอกมาแบบนี้ก็จัดสิครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวถ้าถูกจะพาไปเรียนทุเรียน
2: อายุเนี่ยให้ คนเป็นให้บวกไป1ปีถ้าสมมติปีนี้43ก็เป็น44
1: โอเค
2: นะตามนั้น
1: ปี36เป็น37
2: ก็แล้วแต่ขอไปพูดความจริง คนเราจะถือว่าเกิดโกหก
1: ก็ต้องบวกหนึ่งก็เป็น3737เองนะคุณผู้ฟังนะครับมาทักทายทุกท่านนะครับใน Facebook Liveคุณยายออส3ย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณนะครับ
2: ไปวัดหัวลำโพงไปหายายด้วย3ย่าน
1: เออพี่ป๊อปนะรู้ยังนะฮะเออพี่ยายออสอยู่3ย่านสมัยก่อนป่ะสมัยแบบยังไม่มีไอ้ตึกจามจุรีสแควร์
2: ใช่มั้ย
1: เมื่อก่อนบ้านอาม่าอยู่ตรงนั้นนะ
2: เหรออ
1: ยู่ตรงข้ามประตูวัดหัวลำโพงเลย
2: รวยอ่ะ
1: ไม่ที่ของศักดิ์ศรีที่เขาเซ้งแบบ30ปีแล้วเสร็จเขาก็ไม่ให้เช่าต่
2: อ
1: คนแถวนั้นน่ะตลาด3ย่านเนี่ยเขาบอกอะไรนะไอ้ปูผัดผงกะหรี่สมบูรณ์นึกเกิดจากที่นั่นนะพวกร้านดังๆอ่ะเกิดขึ้นแถวๆสามย่านนี่ทั้งนั้นเลยก็แยกย้ายกันไปเติบโตทั้งนั้น
2: แต่ใดๆคือพรุ่งนี้โด่งไปวัดหลวงปู่ลำโพใช่ไหมพี่จะไปวัดไตรมิตรนะพรุ่งนี้ไปทำข่าววัดไตรมิตรเอาอะไรไหม
1: เอาเหรอ
2: ไปกราบนมัสการเจ้าคุณธงชัย
1: ขอยันเจ้าคุณมาสักฝากสักหนึ่ง
2: จะตามคุณมาริกาไป
1: อันนะพี่ไม่
2: คุณมาริกาไปหาเสียงไง
1: ได้
2: วัดไตรมิตรนะ
1: ครับผมนะอ่ะพูดคุยกันได้นะครับFacebook Live เราวันนี้นะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: ช่วยน้ำเงินด้วยอีกคนตอบไลน์มา 100% ครับนาย คืออะไรครับที่มันหลุดมานะ คือก่อนที่จะบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับในไลน์เนี่ยส่งรายชื่อสสเขต1เขต2เขต3นะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปนะฮะเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลครับสักพักหนึ่งนะฮะคู่สนทนาก็ตอบว่าช่วยน้ำเงินด้วยคนนี้ก็ตอบกลับ 100% ครับนายเอาละนะฮะข้อความนี้เนี่ยนะครับมีการแอบอ้างกันว่ามันเป็นข้อความหลุดออกมาเป็นของอธิบดีกรมการปกครองที่พูดคุยนะครับกับข้าราชการในจังหวัดภูเก็ต
2: ครับ
1: ซึ่งทนายอั๋นบุรีรัมย
2: ์
1: นำหลักฐานแชทนี้นะครับจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือเขาไปขอความเห็นก่อนนะครับส่งหลักฐานเนี่ยให้ประกอบการพิจารณาไต่สวนเอาไปรวมกับคดีบาร์โค้ดของกกต.เนี่ยว่าเอ๊การกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าหรือการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือเปล่าเพราะว่าอธิบดีกรมการปกครองนะฮะ สั่งข้าราชการให้ช่วยเหลือพักใดพักหนึ่ง
2: ครับ
1: อ้าวนี่ผิดไม่ผิด
2: เ
1: พราะเดี๋ยววัดใจกันอีกแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในแชทนี้เพราะว่าตัวของท่านอธิบดีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆท่านเนี่ยมีแอดไลน์ไว้ในเครื่องอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยหลายเครื่องไม่ได้มีแค่ในมือถืออาจจะมีการกลั่นแกล้งกันก็ได
2: ้ก็เป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นเห็นล่าสุดนะครับท่านนายกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะตั้งสอบปมนี้แล้วนะครับตั้งปมสอบท่านอธิบดีนฤชาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีแชทหลุดประโยคนี้ช่วยน้ำเงินด้วย
2: เอออะไรก็ไม่รู้นะ
1: ครับผมนะฮะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบทสนทนากับทางปลัดจังหวัดภูเก็ต
2: ครับ
1: ซึ่งจำได้ไหมปลัดแกถูกย้ายนะแกถูกย้ายจากเรื่องไอ้ผลพวงหาดฟรีดอม
2: ครับ
1: แล้วแกออกมาขอความเป็นธรรมว่าผลงานแกที่ผ่านมาเนี่ย
2: เออ
1: มันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไห
2: ม
1: เออนะมันเกิดอะไรขึ้นมาย้ายเขาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีแชทนี้โพ่งออกมาเอาละสิแล้วตอนนี้นะฮะสื่อเริ่มได้แชทก่อนหน้านี้เพียบเลย
2: เออ
1: มันไม่ใช่มีแต่ช่วยน้ำเงินด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ท่านเคยคุยอะไรกันไว้เนี่ยนะฮะถูกเอามาเผยแพร่หมดแล้วในโซเชียลนะโอ้โหอธิบดีกรมการปกครองนะพี
2: ่
1: อยู่หรือไปเดี๋ยวรู้ฮะ
2: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: แม่วันนี้ใครเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าท่านนี้อารมณ์ดีส่งจูบแจกหัวใจให้สื
1: ่อ
2: ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
1: ครับ
2: ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ท่านนายกหนูเนี่ยนะเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่ของนายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะ
1: อะไร
2: ขออีกทีโยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะโดงท่านเป็นเอกอัครราชทูตอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกับนางสาวแอนเจล่าเจนแม็กอนันนะฮะเจนแม็กอนันอันนันเป็นคนไทยขออภัยนะคุณทุกวันเอกอัครทูตคือรัฐออสเตรเลียออสเตรเลียประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับหน้าห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ท่านนายกก็เดินลงมาส่งทั้งสองท่านแล้วก็เห็นสื่อมวลชนรออยู่ก็เลยโบกมือทักทายอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ส่งจูบและทำสัญญารักรูปหัวใจให้กับสื่อมวลชนด้วยอาการไหนวันนี้ท่านอารมณ์ดีเนาะ
1: ไม่สงสัยตอนทำลายหลุดยัง ตอนทำอาจจะช่วงเช้า
2: ก่อน
1: ลายยังไม่หลุด
2: ก่อนที่ท่านจะกลับขึ้นไปบนห้องทำงานเพื่อเซ็นแฟ้มเอกสารต่างๆและเตรียมวาระการประชุมอ่ะก่อนประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีวันจะติดต่อกันด้วยเนาะในวันอังคารขอภายประชุมครม.ในวันอังคารแต่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเช้าหรือบ่ายแต่ข่าวรายงานเมื่อตอน6โมงเย็น6นาทีนี่เองนะแต่ท่านผอมลงไหมดูเสื้อหลวมๆ
1: เอา
2: ล่ะ
1: พี่ลาว
2: ดูสิหรือว่าพี่สังเกตเกินไป
1: ครับ
2: LS นะ LS นี่คุณขิงไหมเนี่ยจำรอยยิ้มได้คุณขิงนี่ขนาดอยู่เงามืดๆผมยังจำได้
1: แรงงานพลังงานใช่ไหม
2: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: วันนี้ที่พัทยาเขาขานรับมาตรการผ่อนปรนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะก็จริงใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ว่าขายเหล้าได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในราชกิจจาเขาเพิ่งลงเอาไว้นะฮะก็ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยานะครับบอกว่าการปลดล็อกเนี่ยนะฮะโอ้จะส่งผลดีอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องมีเว้นวรรคขายถึงบ่ายสองต้องหยุด5โมงมาขายอีกรอบอันนี้เขาบอกโอ้ไม่ดีเลยอย่างนั้นนี่นะครับตอนนี้แหละนะยิ่งเข้าช่วงโลซีซั่นบรรยากาศในเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเงียบมาก
2: ครับ
1: การผ่อนปรนให้ขายได้เนี่ยถือว่าช่วยผู้ประกอบการได้ระดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณภาครัฐที่รับฟังเสียงสะท้อนนะครับจากทางกลุ่มผู้ประกอบการนะฮะคือถ้าในมุมของนะคือถ้าไปถามเนี่ยนะทางพวกนายกสมาคมผู้ประกอบการพวกนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องชอบอยู่ละใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่เขาดูเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจังนะพี่นะว่าเมานี่ต้องไม่ขับนะดื่มตั้งแต่11โมงเนี่ยนะถึงเย็นได้เนี่ยโอ้โหนะกลางคืนไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ
2: ก็อย่างที่เป็นข่าวไง
1: นะ กินแต่สี่โมงถ
2: ึ
1: งสี่ทุ่มก็ขับรถชนไรเดอร์นะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ดูฟังฮะอันดับ7ไปดูอันดับ7แป๊บหนึ่ง
1: เ
2: ปิดไม่ออก
1: เอาหมูก่อนแม่
2: เอ
1: าหมูก่อนแม่
2: เชิญเชิญเชิญ
1: ข่าวนี้นี่มันน่าสึกประดึบมันจริงนะครับ
2: มันยังไงฮะประดึบมันคืออะไรฮะ
1: เออถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะฮะเออนะขอเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่ง
2: อ้าว
1: จู่ๆมาปล้นเขานะครับ
2: เ
1: ออแค่ทำไมรู้ไหมมาปล้นร้านสะดวกซื้อเอาเงินจะเอาไปซื้อน้ำอัดลมเพื่อไปผสมเอาไปต้มน้ำท่อมนะครับถึงขนาดเอามีดนะเข้ามาจี้ร้านสะดวกซื้อ 3,000 บาทนะต้องการเงินไปซื้อแล้วทำไมไม่จี้เอาไอ้เครื่องไอ้น้ำอัดลมไปเลยก็ไม่รู้นะฮะได้เงินไปเพื่อเอาไปเนี่ยแหละซื้อใบกระท่อมซื้อน้ำอัดลมดูสิคือความต้องการมันสูงถึงขนาดนั้นเลยนะพี่นะคนเราหมายถึงว่ายอมที่จะไปก่อเหตุได้เนี่ยเพื่ออยากเสพอ่ะอยากดื่มน้ำท่อมอ่ะนะฮะวันนี้ครับที่นครศรีธรรมราชนะครับทางตำรวจไปคุมตัวนายอัศดาวุฒิอายุ22ปีนะฮะหลังจากตอนเช้าเนี่ยนะครับไปก่อเหตุนะจี้ร้านสะดวกซื้อเขาอ้างว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับ1แจกเพื่อน
2: ครับ
1: 2ไปซื้อน้ำอัดลมมาต้มน้ำกระท่อมดื่มกินกันจนหมดหลังจากนั้นก็ข้ามไปเกาะพะงันนะฮะจนในที่สุดก็โดนจับกุมตัวไว้ได้นะโอ้มูลเหตุมีแค่นี้เลยเหร
2: อ
1: นี่คนเรานะครับนี่ฮะอยากได้เงินเพราะต้องการดื่มน้ำใบกระท่อมนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวนี้กันบ้างทางท่านพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กับสภ.เมืองระยองนี่พี่อาทิตย์ของบอยเองท่านนี้ฮะท่านรับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรายงานว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสียชีวิตหลังจากเมื่อวานเนี่ยตอน6โมงเย็นมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจที่เฝ้าตู้ยามหน้าบ้านพักของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ได้หมดสติลงคาป้อมยามที่เฝ้าท่าซึ่งเป็นจุดตรงประตูทางตรงนั้นเป็นบ้านพักตำบลเชิงเนินเนี่ยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อวานหมดสติหลังจากรับแจ้งจากกู้ภัยว่าทราบชื่อภายหลังก็คือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยคือสังกัดภูธรจังหวัดระยองก็ไปเข้าเวรเฝ้าประตูบ้านพักส่วนตัวของท่านผบ.ตร.เหตุการณ์ครั้งนี้นะถูกเปิดเผยโดยเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจดูแลตู้แดงประจำหน้าบ้านผบ.ตร.ซึ่งเป็นการตรวจประจำวงรอบปกติแต่ครั้งนี้ไม่พบเห็นตำรวจเข้าเวรยามที่ป้อมทางเข้าบ้านก็ซึ่งมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ดงก็เลยสงสัยและเข้าไปเชิงเง้อดูพบว่าตำรวจที่เข้าเวรเนี่ยเสียชีวิตคุ้มกับตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เลยแจ้งไปยังพันตำรวจโทศักชัยบูเจริญผู้รองผู้กับปสพเมืองระยองแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือทราบชื่อว่าท่านคือดาบตำรวจธงพลธงกิ่งชื่อจริงธงพลนามสกุลธงกิ่งเป็นผบ.หมู่กองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดระยองปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สติก็เลยส่งโรงพยาบาลต่อมาผู้กำกับบัญชาทราบข่าวก็เดินทางไปเยี่ยมทราบว่าผู้หมดสติเนี่ยอยู่ ICU ก็ช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้สาเหตุเกิดจากอะไรยังไม่รายงานนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่ามีพิธีรดน้ำศพวันนี้ตอนบ่าย3ที่วัดโขดทิมธาราม
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ ไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ตัวจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: มาทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับนะฮะพี่นวพรนะครับดีเจก็สนุกเกิน จ้องดงพี่บอยสุดหล่อ
6: ขอบคุณครับ
5: นะครับสรุปว่าอายุเท่าไหร่คะ
6: ซื้อหวยบอกความจริง
5: ไปซื้อหวยดี
6: เดี๋ยวคุณฟัง
5: ไปซื้อหวย
6: ถูก
5: ปีนี้ย่างเข้าเดือน6ฝนกระตก
6: พังรำยังเพลง
5: 43ครับพี
6: ่ต้องแก่เลยหรอ
5: เขาเรียกว่าอยู่ในวัย
6: เรียกว่าลุงได้ยัง
5: เอ้ยอะไรลุงอะไรแล้ว
6: ลุง
5: ล
6: ุ
5: งแล้ว70
6: ไม่อ่ะพี่ว่าได้แล้วลุงอ่ะ
5: เออ
6: เขาเป็นอาเจกแล้วนี
5: ่ดิจะเล่าวันนั้นไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนที่แถวลาดกระบังจะไปทำข่าวแล้วก็ต้องไปไอ้วอล์กพ็อปเนี่ยเก็บเสียงนะก็ไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนม.6สัมภาษณ์เสร็จน้องคนนี้เขาก็เรียกเพื่อน
6: ม
5: ึงแบบสุภาพหน่อยกันนะแกมานี่
6: เ
5: ร็วมาสัมภาษณ์กับคุณน้าเขาจะได้ออกทีวีอุ้ยเราฟังเราก็ถึงวัยที่เด็กเขามองเราว่าแบบ
6: เป็นน้า
5: คุณน้าด้วยนะคุณน้าเขามาเร็วมาออกทีวีคุณน้าสัมภาษณ์มึง
6: คุณน้านี่ก็น้องแม่เนาะน้องพ่อเนาะ
5: ขยี้อีก
6: เฮ้ยแต่ขนาดเด็กมออะไรนะเด็กปออะไร
5: ม .6
6: อุ้ยเด็กม .6 เรียกน้า
5: เด็กม .6 เรียกคุณน้า
6: ถ้าไปโรงเรียน
5: เขาไม่เรียกเราพี่แล้วไงเราก็นึกว่าเราเรียกพี่ตัวเองเรียกตัวเองพี่เด็กเขามองเราว่าแบบว่าเหมือนเป็นรุ่นคุณพ่อเขาแล้วมั้ง
6: ถ้าเราไปโรงเรียนประถมเนี่ยก็ต้องเรียกลุงแหละอะถูกไหมล่ะถ้ามัธยมเรียกน้าถ้าไปประถมเรียกลุงอะ
5: ลุงมันก็ได้นะลุงคุณพ่ออะไรมั้ง
6: แล้วที่อุเสียเอาเข็มเข้าหน้าต้องไม่รู้เท่าไหร่มันเอาไม่ได้
5: ไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ละ
6: เฮ้ยคนเราดูเขาบอกว่าดูความแก่ตรงไหนหรือว่ามีกลิ่นแก่จริงจริงมีไหม
5: ไม่รู้สิ
6: เขาดูตรงไหนเขาดูหน้าหรือแววตาเหรอ
5: ใช่ก็หน้าตาแหละภาพรวมทั้งหมดเนาะเอามาอันดับ5นะครับแหมไปช่วยสุนัข5ตัวดีกว่าโดนขังไว้ในตู้เลี้ยงปลา
6: ร้อนตายเลย
5: นะครับ
6: ใจร้ายจัง
5: เนี่ยท่ามกลางอากาศร้อนจัดอย่างที่พี่ว่าด้วยแถมในบ้านยังมีแมวอีก4ตัวโอ้โหกลิ่นนี่อับไปหมดเลยนะฮะ

0: ได้รับแจ้งก็ไปกับชาวบ้านเลยครับนะครับลงพื้นที่ไปที่ถนนสายหนองฉางทับทัน
1: ครับ
0: นะฮะที่อุทัยธานีไปช่วยสุนัข5ตัวโอ้โหมีในตู้ปลาเนี่ยมีแผ่นสแตนเลสสีดำนะคลุมมาไว
1: ้
0: แล้วก็เอาลังพลาสติกทับไว้อีกชั้นหนึ่ง
1: ร้อนเข้าไปอีก
0: เออนะครับแล้วยังมีหมาอีกหนึ่งตัวนอนเฝ้าอยู่ข้างนอกนะครับเออจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในตู้เนี่ยมีกระมังใส่น้ำเอาไว้ให้พวกเขาเนี่ยได้จิบจิบกินนะครับแต่ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย
1: ก็กินจนหมดร้อนไง
0: ใช่นะฮะแต่ละตัวเนี่ยลิ้นห้อยออกมาหมดเลยนะครับเจ้าของห้องนะฮะก็ไม่อยู่นะชาวบ้านก็มามุงดูกันว่าใครทำไมใจร้ายอย่างนี
1: ้
0: นะครับอ่ะก็ในที่สุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางเจ้าของสุนัขนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาถึงห้องนะฮะเขาบอกว่ามาเช่าห้องเนี่ยได้2คืนเอาสุนัข6ตัวมาจากบ้านซึ่งตอนเช้าเขาต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะกลัวสุนัขเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรบกวนผู้เช่ารายอื่นๆเขาก็เลยเอาสุนัขไปขังไว้ในตู้กระจกในตู้เลี้ยงปลาแทนเออทีนี้คนผ่านมาเห็นเออแล้วคนเห็นได้ไงเนาะมีคนไปแจ้งนะครับตำรวจ
1: ก็เหมือนกับวางไว้ริมๆอ่ะแล้วเห็นก็ในกระจกตู้ปลามันตู้ปลาใสอ่ะ
0: อ๋อเออนะครับอ่ะทางเจ้าของห้องเช่าก็เลยขอให้ทางเจ้าตัวเนี่ยนะครับรีบๆเปิดห้องแล้วก็เลยช่วยเหลือนะฮะเช่าห้องเดือนละ 2,000 นะครับคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งทางหอเลยนะว่าจะมีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยอ่ะทางหอเขาเลยขอยกเลิกสัญญาไปนะเขาก็ต้องพานี่แหละอพยพน้องหมาทั้งหมด6ตัวแมวอีก4ตัวไปหาห้องเช่าใหม่อยู
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวปัญหามันก็ต้องวนวนไหม
1: ครับ
0: พอตัวเองต้องออกไปทำงานแล้วทำไงฮะ
1: เออก็บางทีถ้าไม่สามารถดูแลเขาได้ก็อย่าเลี้ยงเลยดีกว่าเนาะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณผู้ฟังฮะข่าวนี้ดีกว่าเขาบอกว่าขนลุกซื้อรถมือ2เจอเสียงปริศนากระซิบข้างหูเออผู้ฟังฮะเสียงมาจากไหน
0: ครับ
1: เออคือท่านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเฮียเปียกหรือว่าคุณพานุมาเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนี่ผมรู้จักนะท่านนี้เคยคุยกันเขาได้รับการร้องเรียนจากคุณวีรพงศ์อายุ34ปีรุ่นด้ง
0: ใช่
1: ด้งเป็นพี่เขา34ด้ง43คนนี้เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านในอุดรธานีเขาไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีแดงมือ2จากเต็นท์รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มาตรวจสอบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเคยถูกใช้ขนยาบ้ากว่า3ล้าน2แสนเม็ดในคดีใหญ่เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ฟังฮะนายเอ็มบอกว่าหลังซื้อรถมาได้ไม่นานก็นำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนปกติไม่มีจุดผิดสังเกตใดๆกระทั่งเขาเนี่ยนะเอารถไปเปลี่ยนฟิล์มกองแสงเนื่องจากเพราะว่ามีรอยกรีดบริเวณกระจกหน้าระหว่างที่ช่างกำลังเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยได้ถอดรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาออกมาวางไว้บนคอนโซลรถหลังเปลี่ยนฟิล์มเสร็จก็ขับรถออกจากร้านเจ้าของเนี่ยนะแล้วก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อขอให้ธรรมาค้าขึ้นแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้มันขนยามารถคันนี้มันขนยามาทำให้เขารู้สึกตกใจอย่างมากขณะนั้นอยู่บริเวณแยกบ้านจันทร์แล้วก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ไลฟ์สดก่อนนำชื่อรุ่นและทะเบียนรถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคุณผู้ฟังฮะทำเอาขนลุกอย่างมากพบข่าวเก่ารถคันนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หน้าพระรานสระบุรียึดยาบ้าพร้อมเขาบอกว่าจำนวนมหาศาลเลย3ล้าน2แสนเม็ด8กระสอบเพราะว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางตรงโค้งเลิศจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22มิถุนายนปี68ลองเสิร์ชหาทะเบียนสิ22มิถุนายนปี68สระบุรี
0: คันนี้เหรอ
1: คันนี้เลยเพราะว่าในข่าวไม่บอกคุณผู้ฟังต้องถามแน่
0: เ
1: มื่อตรวจสอบสภาพข่าวตรวจสอบจากข่าวเก่าเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกขนลุกไปอีกเพราะร่องรอยหลายอย่างในตัวรถตรงกับภาพข่าวทั้งหมดทั้งรอยแตกในห้องโดยสารร่องรอยถุงลมนิรภัยที่เคยทำงานรวมถึงคราบสีแดงคล้ายเลือดที่ยังติดค้างตามซอกรถ

0: โอ้โห
1: นอกจากนี้มาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถยังพบว่าก่อนโอนกรรมสิทธิ์มาถึงตนเนี่ยเคยมีชื่อบุคคลเป็นทหารอากาศคนหนึ่งถือครองรถคันนี้มาก่อนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการครอบครองและกระบวนการนำรถออกมาจำหน่ายหลังพัวพันคดียาเสพติดใหญ่พอทราบเรื่องเนี่ยจึงติดต่อไปยังเต็นท์รถแล้วก็ส่งหลักฐานและข่าวให้ตรวจสอบเต็นท์รถเนี่ยตอบเพียงว่าไม่ทราบประวัติมาก่อนแล้วก็เลยส่งคลิปวิดีโอเนี่ยขณะเจ้าของเต็นท์เนี่ยกำลังร่วมงานสังสรรค์กับบุคคลมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมาให้ดูซึ่งยอมรับว่าไม่เข้าใจเจตนาของการส่งคลิปดังกล่าวมาก็ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่ารถคันนี้มันมีประวัติว่างั้นเถอะล่าสุดก็เลยเอาหลักฐานไปที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็ยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็พร้อมจะใช้รถต่อนะแต่ถ้ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องก็ซื้อมาถูกอ่ะเออก็ขอเงินแค่ขอเงินคืนแหละว่าอย่างนั้นเถอะส่วนเสียงกระซิบข้างหูเป็นใครไม่รู้แต่ที่พี่สังเกตคือมีรูปปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าปทุมมาเนี่ยอยู่หน้ารถมีทะเบียนไหม
2: ข่าวยังไม่มีสำนักไหน
1: ลงเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เดี๋ยวลองไล่ดูภาพไปอยู่นะพี่ว่าเขาจะมีแบบถ่ายแบบเฉียวๆมาให้เห็นไหม
1: เดี๋ยวผมไปเซิร์ชข่าวเก่าดูให้คุณฟังฮะถือว่าโค้งสุดท้ายแล้ววันจันทร์นี้มาแล้ว
2: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะต่อเนื่องจากข่าวพี่บอยเมื่อสักครู่นะตำรวจเตรียมไปค้นเต็นท์รถแล้วนะครับว่าเอารถคันนี้เนี่ยนะครับมาขายได้ยังไงนะฮะก็ความคืบหน้านะครับโอ้เอาเปิดไม่ขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เป็นไร
1: ผู้คนกำลังลุ้นฟังลุ้นใหญ่
2: ไม่มีมันไม่มีทะเบียนด้วยแหละนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอาดีกว่า
1: ไม่เอานี่คืออะไรกลัว
2: ไม่แต่เรื่องนี้ก็ขนลุกเหลือเชื่อมกันนะ
1: นะฮะก็ไม่เชื่อเป็นเรื่องขับเป็นโอ้โหแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะ
2: ครับผม
1: เหมือนมีคนไปเซิร์ชให้ถาม AI กันเพียบเลยนะทะเบียน
2: ใช่ไหมนะฮะ
1: โอ้เจอไหมโด่ง
2: อ่ะผมเปลี่ยนเป็นข่าวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอาจจะได้ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ลักลอบนะครับขนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานะวันนี้เนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยนะฮะเขาจับสินค้าที่ลักลอบขนมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ400คดีมูลค่าความเสียหายทะลุ100ล้านนะในห่วงเวลา6เดือนเนาะเขาสรุปคดีให้ฟังนะครับสิ่งที่เขากังวลที่สุดตอนนี้คืออะไรไหมคุณฟังเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนรูปแบบนะฮะมันมาในลักษณะที่ดูแทบไม่ออกอ่ะว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
2: นะครับก็วันนี้เองนะครับทางรองอธิบดีกรมศุลกากรนะครับท่านบอกว่าเนี่ยปีงบประมาณ69เนี่ยนะครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสามารถจับ400คดีมูลค่าความเสียหายนะครับ100ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรต่างๆนะที่เข้ามาตามด่านศุลกากรทั่วประเทศเนี่ยนะฮะแอบลักลอบเอาของหนีภาษีเข้ามานะครับก็มีความผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายโดยเฉพาะพวกยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆและที่อย่างที่บอกฮะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทางกรมศุลเขาจับตาแล้วก็เป็นห่วงพิเศษก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่มาแบบบางทีเป็นหุ่นยนต์บางทีพวงกุญแจนะเจ้าหน้าที่อาจจะเหมือนกับดูไม่ออกดูไม่ออกรวมไปถึงเด็กๆด้วยนะอันตรายมาก
1: สำหรับทะเบียนรถมาแล้วฮะ AI คนให้เราได้ใครหายเราไม่ได้ AI ทำให้เราได้หมด5กไก่6837
2: อ้าวนะครับ
1: 87ไปแล้วขออภัยเมื่อก่อน837ด้วยตรงๆเลย387ด้วยแล้ว
2: ใครมีดวงก็ลุยเลยนะครับ
1: โด่งลืมส่งภาพไปพรุ่งนี้ไปด้วยนะทำบุญ
2: นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระฉฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมทั้งการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเฉียนทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาปลากระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงอาหารแชมพูสระผมสเปรย์กำจัดยุงและน้ำยาล้างจานแก่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนกับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระรับชมการแสดงชุดสดุดีพระบรมบีพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนเพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคณะครูรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอร่อยและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีรายการอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิษฐานใบไม้มหัศจรรย์สร้างงานสร้างอาชีพฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยฐานไข่เค็มใบเตยการทำกล้วยตากและฐานการทำบานาน่าป๊อปซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับฝึกกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะการบรรจุพันธุ์การคำนวณต้นทุนกำไรซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2538เมื่อปี2531นายถาวรอมรประกาศได้มอบที่ดินจำนวน36ไร่2งานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหัวหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อมามูลนิธิได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำโดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจำนวน202คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน92คนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระ

0: องค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 103,950 ซีซีทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้มีกำหนด3วันคือระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569รวมการบริจาคโลหิตทั้ง3วันมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนรวม488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปฏิฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสี
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวงามทั้ง3นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับน้องนัทมาริสานะครับมีสวยจนล้นนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับรวมถึงสาวยโสธรจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดมาต้อนรับนะครับสาวงามจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานะฮะก็หน้าตาดีทุกระดับประทับใจนะครับอายุมากอายุน้อยก็งามงามนะครับเราต้องอวยพรกันเองนะครับเพื่อความสุขของพวกเรา ลูกมีครับผมจัดไปรัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพีกับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะครับนะชาวคณะก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะมันเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยมันเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเนี่ยเราต้องมีความสุขนะฮะแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะผมคิดว่าค่ำๆแบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะเย็นสบายนะครับชาวคณะก็เปิดพัดลมนะครับแล้วก็บางบ้านนี่เปิดหน้าต่างไปก็มีดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเปิดเพลงเพราะๆพลิ้วๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจัดให้จัดเต็มนะครับวันศุกร์แห่งชาติเฮียจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ฟังเพลงสวยๆไปด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ฮะเห็นเขาบอกมานะครับว่ามี FC จากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้มีจากนครศรีธรรมราชนะฮะจากกาญจนบุรีจากบึงกุ่มจากประจวบก็มาแล้วก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับ2ทุ่มถ้าแม่นอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นตีหนึ่งเลยนะครับโอ้โหคืนนี้ยันเช้าเลยครับแม่ครับแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอนดึกๆหน่อยนะครับตอนนี้มาเล่นกับเฮียก่อนแวะเข้ามาขอเพลงมาโรสติกเกอร์ก็ได้นะครับเอาเรียนเชิญแม่ๆก่อนรวมถึงพี่ๆด้วยนะครับผมว่าเป็นช่วงพักผ่อนละนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็คงอยู่บ้านนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเดินทางอยู่นะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเอาไปจะไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขับรถไปฟังเพลงสวยๆไปนะครับถ้ารถติดอะไรก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่าลืมครับรีบเข้ามาทักทายกันนะฮะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีพี่สิริพรพี่บุญเรียนนะครับมีพี่รวมมิตรแสงพี่สุนีพี่แอลผักดองนะครับมีคุณอ้อนะครับคุณอรพินนะคุณมารุตนะพี่บัวคำน้องมังกรพี่มกรานะคุณวนิดาพี่ลำดวนพี่มีหมี่มี่นะครับพี่ลูกปัดนะครับมีคุณว่างไงสุดสวยนะครับพี่ทวินนะครับแหมชื่อเท่มากเลยฮะแต่ละท่านพี่หนูริงนะครับนะพี่ชำนาญพี่บัวคำไบตี้นะครับพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่จิราพรนะครับมีคุณดาวนะฮะพี่อินแทนพี่จุ๊บแจงคุณวีนานะครับมีพี่ยอง

พี่อาทิตย์น้องกัญญาน้าเมน้าเมอย่าแอบนะครับคุณรัติยานะครับพี่ละไอแล้วก็พี่รุดีนะครับนะชาวคณะของเรานะขออนุญาตดูทางคอมเมนต์นะครับน้องไหมนะครับนะมีพี่ขาวดอนพี่พิเชษนะครับพี่สุนีบอกว่านอนฟังเพลงฝนตกนะที่จังหวัดตรังนะครับโอ้โหได้บรรยากาศมากๆครับลูกพี่นะมีพี่ขวัญพี่ชัยก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่รักของเราก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่สวัสดิ์คามพี่เกศรนะครับพี่ประคองนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะครับอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่สมศักดิ์ที่ประจวบอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้อากาศดีมากเลยฝนไม่มีเลยครับน้องดีครับ
1: ครับอ๋อไม่มีฝนเลยเหรอครับพี่ประจวบอ๋อพี่สมศักดิ์
2: ไม่มีเลยครับ
1: ครับแล้วอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวประจวบครับพี
2: ่ก็ร้อนมั่งเย็นมั่งอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับผม
1: โอ้แต่แค่ไม่มีฝนเฉยๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับครับแล้วช่วงค่ำๆนี้มีภารกิจอะไรต้องทำต่อไหมครับพี่สมศักดิ
2: ์ไม่เลยครับผมมาผมก็พักผ่อน
1: ครับ
2: ผมก็ครับ
1: ก็ฟังเพลงสวยๆนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมเอาได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเข้ากับบรรยากาศดีครับพี่
2: คนช้ำที่อัมพวาครับ
1: โอ้ขอเพลงหล่อมากเลยนะครับพี
2: ่ครับมอบไปเปิดนะเพราะขอเพลงให้น้องชายเสียงสีนะครับ
1: ครับ
2: ขอเป็นไม้ร้อยไวๆนะครับผม
1: ครับผมโอ้คนนี้เก่งมากเลยร้องเพลงก็เพราะครับ
2: ครับเขาอยู่ตรงกลางเดียวอยู่กระทรวงกลาโหมกับผมครับแต่ผมก็เสียงครับ
1: อ๋อครับผมได้เลยนะครับแล้วขอเพลงคนช้ำที่อัมพวาจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องชายส่วนสี
1: ครับ
2: ครับผม
1: คนเดียวเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับก็ให้หลังใหม่ด้วยนะครับแป้งโกะนะครับ
1: แป้งโกะด้วยนะ
2: ครับผม
1: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สมศักดิ์มากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมรักกินเช่นเดียวกันครับผม
3: สายเที่ยวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ปล่อยมือลูกปล่อยมือตั้งวงจีบตรงกลางมือหนึ่งจีบจีบฝั่งนี้มือหนึ่งจีบฝั่งนี้มือหนึ่งแล้วก็จีบอันนี้มือเดินเดินเดินเดิน
3: เดิน
2: ถูกต้อง

0: นะครับผมนะฮะนี่คือวอนลมฝากรักนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะก็เป็นงานครบรอบ18ปีลูกทุ่งมหานครนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่วันนี้คึกคักนะฮะแหมช่วงเรียกว่าช่วงค่ำๆนะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วนะครับผมมาเพิ่มความสุขให้ลูกพี่ดีกว่านะครับนะมาพูดถึงเรื่องของอากาศยามค่ำคืนบ้างกรมอุตุนะครับล่าสุดอัปเดตตอน 18:00 นนะว่าช่วงค่ำๆวันนี้หวังว่าชาวคณะจะเย็นฉ่ำนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะช่วงค่ำๆนะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับและอากาศเย็นสูงสุดนะเย็นต่ำสุดสิไม่ใช่สูงสุดเย็นต่ำสุด22องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนตกประมาณ 60% นะครับอากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ22องศานะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับอากาศเย็นสุด25องศานะครับแล้วก็มีฝนตกนะฮะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับภาคตะวันออกอากาศเขาเรียกว่าต่ำสุดอุณหภูมินะครับ25องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะก็อากาศต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็เย็นสุดเนี่ยประมาณ24องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็โอ้นี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศานะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆ
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

0: บ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พาเรดนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายด่วนๆเบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากซูซูนะจ๊ะไข่มดแดงจ้ะ

สองเพลงนะครับก็เป็นชาวคณะที่เคารพของเรานะครับช่วยเลือกมานะครับเมื่อไหร่ใจก็รอนะครับน้องจักรจันอันนี้พี่หนูริ่งแนะนำมานะครับแล้วก็มีแรงก้อนสุดท้ายจากมนแคนแก่นคูนนะครับพี่ขาวช่วยผมเลือกมานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยก็ส่งพลังนะครับให้พี่ขาวเนี่ยหายไวๆนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรามี

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพิธเนื่องในวันวิสาขบูชานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า

0: เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นจัพพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวันที่31พฤษภาคมเวลา 20:39 น.เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันคลังยืนยันวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ที่เหลืองบจะถูกผลักไปคลอดโครงการช่วยเหลืออื่นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.โฆษกกระทรวงการคลังสรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่จะปิดลงทะเบียนในวันนี้เวลา 22:00 น.ว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว 26,200,000 สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ 4,000,000 สิทธิ์ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งจากหลายโครงการก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือเรื่องขนส่งและของพาณิชย์เรื่องขายสินค้าราคาประหยัดรถพุ่มพวงดังนั้นหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4,000,000สิทธิ์คูณด้วย 4,000 บาทเป็น 16,000 ล้านบาทก็จะนำไปช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้เสียเปล่าโครงการ60/40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านรายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือหากใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกผู้อำนวยการอนามัยโลกวอนขอทุนเพิ่มสู้ภัยอีโบลาในคองโกนายทีโดรสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ชำนาญการขององค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงกินซาซาเพื่อประสานงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1/3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดโดยระบุว่าหากปราศจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่แหม่มอ่อนนุชนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้อากาศแถวอ่อนนุชเป็นยังไงบ้าง
4: ร้อนค่ะ
3: โอ้ร้อนเหรอครับฝนยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับวันนี
4: ้ยังเลยค่ะ
3: อ๋อนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับปกตินี่นอนดึกตื่นเช้าหรือยังไงครับพี่แหม่มครับ
4: นอนดึกตื่นเช้าค่ะทำงานละค่ะ
3: โอ้พรุ่งนี้ทำงานไหมครับ
4: พรุ่งนี้หยุดละค่ะ
3: โอ้พรุ่งนี้หยุดก็ฟังสวยๆสิครับพี่แหม่มครับ
4: ใช่ค่ะ
3: อ้าได้พี่แหม่มวันนี้อยากฟังเพลง
4: ดอกกระเจียวบานนะคะ
3: กองห้วยไรนะ
4: ค่ะ
3: อ้าวได้เลยครับพี่แหม่มงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เฮียนำนะคะ
3: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี
3: ้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค
3: ่
4: ะ
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เย้รอดเอาพี่แหม่มมอบไปใครดีชุดนี้
4: อันนี้แหม่มขอมอบให้กับพี่หันดุษไทยอะค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็มอบให้เฮียด้วยแล้วก็ให้น้องหลังไมค์น่ารักที่สุดค่ะ
3: เอาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับอุ้ยเพราะทุกเพลงนะครับผมมีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะมีเจ้าดอกจำปา นะครับน้องเมลนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พันธิพา นะครับรวมถึงงานจากเจ๊จินด้วยสาวทุ่งดอกจานนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกระเทียมบ้างดีกว่านะครับอยู่ๆแวบขึ้นมาเลยนะกระเทียมนี่เขามีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับนะทำพวกน้ำจงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือว่าใส่อาหารที่แบบแก้คาวเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะครับนะอันนี้ผมไปเซิร์ชมาจาก Google นะครับประโยชน์เยอะมากเลยนะมีแบบเด่นๆเลยนะครับเขาช่วยลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับช่วยลดไขมันรวมถึงไตรกลีเซอไรด์นะครับนะแล้วก็ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตนะครับสารอะลิซินเนี่ยจะช่วยขยายหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แก้หวัดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรานะฮะแล้วก็มีการช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกนะฮะโอ้ประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงน่าสนใจคือวิธีการกินเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดนะควรกินสดนะครับนำกระเทียมเนี่ยไปผ่านความร้อนสูงนี่จะเป็นการทำลายสารอะลิซินได้นะฮะก็คือจะสับนะหรือว่าจะบดไว้ก็ได้นะครับนะก็คือสับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะก่อนทานก็เป็นการกระตุ้นการสร้างสารอะลิซินด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณที่แนะนำก็คือควรบริโภคนะหรือว่าควรกินกระเทียมสดเนี่ยประมาณ 1-2 กลีบต่อวันนะก็ประมาณ1ช้อนชานะฮะก็เพื่อป้องกันผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะฮะของกระเทียมแต่จริงๆก็กินสลับไปผมว่ามันก็ดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะฮะก็ใครที่ชอบทานกระเทียมแล้วสุขภาพดียังไงก็เข้ามาบอกกันได้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชลล็อกมากเลยนะครับผมนะฮะนี่คืองานจาก Sky Pass นะฮะฟีเจอริ่งกับพี่มอสกระจรจารุกุลนะฮะ13รอน้องนะครับสังกัดนะครับดาการดาสตูดิโอนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่บิ๊กนะฮะกระจรจารุกุลฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ก๊อกเรคคอร์ดนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: มีชาวคณะเข้ามาขอเพลงด้วยนะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะฮะแล้วก็หลังไมค์นะครับพี่ต้นนะฮะจากจังหวัดอุดรนะครับก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะครับแล้วก็มีนารีรำวงนะครับลำพึงนะครับผมนะจากวงฟูนะครับพี่จิตนะฮะก็ถามถึงมานะครับนะตอนนี้เพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอทักทายลูกพี่แป๊บนึงครับแหมตกใจหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ้าวนะครับอย่าวู่วามเดี๋ยวทักทายชาวคณะแป๊บนึงนะครับอ่ะตอนนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันนิดนึงนะครับนะตอนนี้มีพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพี่เหน่งบึงกลุ่มนะพี่น้อยจังหวัดแพร่พี่เปิ้ลอ่างทองนะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่แสวงปัตตานีพี่สุริยานครศรีนะครับมีพี่ฟ้าพิษณุโลกนะครับพี่ออฟโคราชนะครับพี่สาวพัทลุงนะครับพี่ธงชัยจังหวัดตากนะครับพี่อัมพรอุตรดิตถ์พี่ตุ้มเม้งโคราชนะครับและมีพี่ต้นอุดรมีพี่วาสนาหัดใหญ่พี่สวิตกระบี่นะครับพี่บังเอิญสุโขทัยนะแล้วก็พี่มานพจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับพี่แม็กกี้นะครับพี่จิราพรพี่หนูริงน้องนับดาวนะครับนายชาวคณะของเราน้ำเมย์นะฮะคุณแพทนะฮะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันคุณอนัสการด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตะป๊อปตะเปียก็ยังอยู่นะครับนะอ้าวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเซิร์ฟกันจ้ะ
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1

0: เดี๋ยวเบื้องหน้าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแหล่แหล่ฟังคำเบากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยคอยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ล่ะสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็ดบ่เนาะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชาวคณะที่ติดตามให้กำลังใจส่งพลังรัวสติ๊กเกอร์

จอกันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับนะเอาวันนี้ลาไปด้วยเพลงรู้จบหล่อละกันงานจากเรนโบว์จ้ะความในใจรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยเนาะคุณผู้ฟังเนี่ย29พฤษภาคมเนี่ยเดือนนี้มี31วันกำลังนั่งดูอยู่ใช่นะพฤษภาคมทำงานลืมวันลืมคืนแล้วนะฮะก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนเนาะโอ้โหหลายๆคนก็คงจะนะคะนะคืนนี้ยาวๆยิงยาวกันไปเลยคุณผู้ฟังนะคะไม่รีบนอนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นชั่วโมงทักทายคุณผู้ฟังกับเพลงน่ารักเพลงสนุกแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็เป็นเพลงภาษาใต้นะคะวันนี้น้องลูกโหนดนะวันนี้เป็นน้องลูกโหนด เริ่มต้นมากับตกหลุมรักนะคะงานจากวงทับ5แล้วก็ต่อด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นี่พอได้ไหมคะชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะคะจากพี่หนวดจิรพัฒน์แล้วก็นินทร์ธรรมรินทร์เนาะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สันลักยาอานัทนั่นเอง

คะอุ้ยน่ารักน่ารักตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะจองสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิวฮิวใจที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366แล้วก็ข้อความนี่ข้อความทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย 22:01 นโอ้โหวันนี้ไม่มีใครแซงคุณแม่อรุณได้หรอกแน่เขาไม้หนึ่งอะมาก่อนคนแรกสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องไรอันการบัณฑิตนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาอีกหนึ่งข้อความแล้วก็ล่าสุดจากน้องต้องระยองนะคะแนะนำงานเพลงใจบ่มักดีนะคะของพ่อใหญ่ไหมไทยเด้อนะคะอ่ะขอบคุณมากๆทาง SMS ก็ทักทายเข้ามาหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะคุณผู้ฟังขาที่เพจ LTM FM 95นี่ขออนุญาตทักทายก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความจะอันตรธานหายแล้วก็นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกเอ้ยยังไม่ได้ทักเลยอ่ะนะคะสวัสดีพี่กฤชมนพี่มดสดชื่นโอ้โหใครอ่านชื่อก็สดชื่นแหละนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็พี่สมชายพิมพ์วันเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวยนะคะพี่จ่อยนครพนมอ๋ออันนี้คือชื่อจริงใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าชื่อที่โทรเข้ามาชื่อในวงการนะ คือพี่จ่อยนครพนมนะบอกขอเพลงตั้งใจมาหลอกของพี่เดวิดอินทีหน่อยโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พรชัยจาทองด้วยค่ะทักทายนะคะเพิ่มเติมพี่ธวัชชัยนะสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยฝากถึงคุณยิ่งลักษณ์สนน้อยที่อยู่ทางสารยาด้วยนะครับนี่ฝากความคิดถึงผ่านสื่อเอ้ยโรแมนติกมากแล้วก็สวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ชัญญาพี่แก้วคุณแม่ทันพิชาน้องนายบอยเนี่ยค่ะพี่ฟ้าพี่เสมอดอยบอกดีเจสวยจังวันนี้หน้าเต็มนิดนึงค่ะเพราะว่าวิ่งหลายจ็อบพี่เดือนเพ็ญนะคะน้องเดี่ยว .com ได้บอกวันนี้พี่ลูกตาลสวยจังเลยขอบคุณนะครับมีใครอีกน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะแล้วก็ล่าสุดมีพี่วิรันทิพย์นะคะพี่นิรุธแนะนำงานเพลงตีสามของน้องบอสธีรพงศ์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะรับฟังทางวิทยุนะคะหรือจะทางออนไลน์ก็นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยคุณผู้ฟังวันนี้คือวันศุกร์ด้วยวันศุกร์อะไรนะเขาจะบอกว่าวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งชาติเนาะยิงยาวได้เผื่อว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนไปทำธุระอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ดึกหน่อยผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิวฮิวใจนะคะเนี่ยใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยวันนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะ022481366นะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะมีแอปเดียวเนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทองเราเลยนะไม่ว่าจะฟังเพลงแนวไหนนะลูกทุ่งกับ FM 95เพลงสากลก็ Met 107นะคะหรือจะฟังข่าวก็ที่ 100.5 หรือจะเป็นทางเรื่องของกีฬาก็Active Radio 99นะคะอ๋อมีทักทายมานี่เขาบอกว่า Hello Wake Up Application นี่ค่ะทักทายทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาหลายช่องทางแล้วก็มีเพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์เยอะเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงน่ารักน่ารักมีจังหวะนะคะพอให้ได้แบบขยับร่างกายกันกับเพลงลูกทุ่งใต้เนาะเป็นแบบอินดี้ใต้นะคะเดี๋ยวจัดเพลงช้าเพลงใต้เหมือนกันเมื่อกี้มีแต่เพลงแบบเสียงจากหนุ่มๆนะพี่บ้าวนะคะหลายเพลงหลายคน

แบบเพราะๆเสียงจากสาวใต้บ้างแล้วกันนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยพี่สายนะว่าวันอาสยามนะไปฟังเลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายสายเมื่อรออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ดีนะ
2: ครับผม
1: อันนี้เราหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะเลยชื่อพี่ดี
2: ครับ
1: พี่ดีตอบครับ ก็ได้ครับนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยเลยพี่ดีอยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: อยู่แถวจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้จังหวัดเลยฝนตกบ่จ้าจังหวัดเลยนั่น
2: วันนี้ไม่ตกครับ
1: วันนี้
2: เมื่อวานไม่ตกครับวันนี้ไม่ตกครับ
1: โอ้แล้วก็ห้อนบ่จ้าร้อนไหม
2: ครับร้อนอบอ้าวครับผม
1: ร้อนอบอ้าววันนี้นี่หนูก็ไปงานมาก็ร้อนร้อนนะพี่ดีนะกรุงเทพก็

0: อนเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
0: เราเคยคุยกันแล้วเนาะพี่ดีเนาะ
1: เคยคุยแล้วแต่นานแล้วครับผม
0: แต่นานมากแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าก็พี่ดีก็ยังติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่เนาะ
1: ฟังทุก24ชั่วโมงครับท
0: ุ
1: กวันทุกคืนครับ
0: โอ้
1: กลางวันก็ฟังครับฟังเพลงก็ได้ฟังข่าวประจำครับ
0: ฟังเพลงก็ฟังฟังข่าวก็ฟังด้วยสุดยอด
1: ฟังฮุกดีเจครับฟังฮุกดีเจครับ
0: น่ารักมากมากขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ จ้าอ้าววันนี้ค่ะพี่ดีคะหนึ่งงานเพลงพิเศษพิเศษอยากฟังเพลงอีหยังจ้า
1: ฝากคำโคโฮดของสลีพรไพพงศ์ครับผม
0: เมื่อกี้หนูหาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดีมีฝากคำขอโทษนี่แหละแต่เป็นของพี่จินตลาแมนบอก
1: คนไหนก็ได้ครับผม
0: รอรอโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นของพี่จินตลาให้ก่อนเนาะวันนี้เนาะ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับทุกคนที่ฟังก้าวผม
0: โอเคมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดีมากมากเด้อไอโอเคค่ะสวัสดีค่ะมีกระตุกกระติกนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะคะสายชิวหิวใจจัดให้เลยกับฝากคำขอโทษ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดีจากจังหวัดเลยนะคะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เนาะนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะตันมาเน้นย้ำนะคะสำหรับทริปการท่องเที่ยวดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะที่ใครอยากจะแพลนว่าอุ๊ยนะอยากจะไปเที่ยวแบบที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะเขาภูมิใจเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะของทริปนี้เนี่ยคือใครที่ไปร่วมทริปเนี่ยก็จะได้ร่วมทับความรู้นะคะไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่ก็จะมาบอกเล่านะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางอย่างเนื้อระดับนะด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยนะคะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะใครสนใจก็รีบเลยนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของทาง FM 100.5 MCOT News ด้วยนะคะ The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะมีสมาชิกเข้ามาและเพิ่มเติมทางเพจสวัสดีพี่นารีนะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆมาให้ดีเจด้วยสวัสดีพี่เพลิงใจรักษานะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะคะพี่คนสร้างวัดบอกเพลงเพราะมากเลยนะคะคุณแม่ทิพพรนะคะสวัสดีค่ะพี่คมกริดด้วยนะคะบอกฟังอยู่ทางอุดรธานีนะคะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่สีนวลแล้วก็แม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ทัศนีนะคะพี่เบลเบดพี่พรไพรพรไพรนะคะขอบคุณมากเลยนะคะข้อความไหนยังไม่ได้ทักทายรบกวนนะทางเพจก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีข้อความตันอ่านไปไม่ค่อยถึงด้านบน มันไหลเร็วมากเลยโอ้ยไหลนะไหลเร็วคุณแม่สารีสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่ไม่ใช่พี่สิน้องน้องสรายุทธนะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลคนสวยขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยหน่อยครับ พูดจาดีนะเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่พงษ์สะทอนกับน้องใบด้วยนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฟังเพลงกันต่อเนาะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะจัดให้กับพี่วิทยาศรีสะเกษด้วยเพลงนี้

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้ม่วนๆจวดๆกันเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่ OA นะเขาแบบว่าเข้ามาทางติ๊กตอกด้วยเอ้ยจัดเพลงพี่ OA ดีก่อนช่วงนี้อีสานเมืองม่วนจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียว

0: สีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะกับนอนฟังเสียงฝนนะคะงานเพลงเพราะๆเสียงหวานๆจากพี่ต่ายอรไทยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะพอฟังเสียงฝนจากเพลงนี้รู้สึกว่าฝนจงตกฝนจงตกมันร้อนอะคุณฟังอยากให้ฝนตกมาสักหน่อยนึงให้รู้สึกแบบให้ได้เย็นกายเย็นใจนอนหลับสบายสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ตอน เดินทางมาอสมทนะคะก็มีลงมาแบบมอดแมทนะจ๊ะง่ายเป็นภาษาเหนือนะมันลงมามอดแมทฝนอ่อยอ่อยไม่ใช่อ่อยอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังฝนมันแบบปล่อยๆก็นึกว่าฝนจะตกซะแล้วให้เย็นซะหน่อยก็ยังไม่มาเดี๋ยวลุ้นคืนนี้เพราะว่าช่วงกลางวันมันร้อนซะเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะแต่ว่าไม่ว่าเราจะร้อนแค่ไหนนะคะจิตใจเราก็ต้องเย็นไปก่อนนะคุณผู้ฟังเนาะเจอเรื่องราวมากมายใจร่มๆใจเย็นๆสร้างความสุขไปด้วยกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะงานของเราครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะ31พฤษภาคมนะคะเราจะไปจัดกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีมอบของจำเป็นต่างๆให้กับน้องๆนะคะมีเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินรวมถึงพี่ๆดีเจของเราด้วยนะคะศิลปินที่จะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นี่ครั้งนี้มีพี่ท็อปพสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมิแนนซ์พี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเจอกันเลยนะคะพี่จอยบิยอนนี่นะคะแล้วก็เหล่าดีเจของเราก็จะมีพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลิศจันยานะคะเฮมีคณะชัยแล้วก็พี่พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ดำมหานครนะคะกิจกรรมตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่จันทบุรีอยู่แล้วหรือว่าใกล้เคียงหรือนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะยินดีมากๆนะคะสามารถไปเจอกันได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะนำสิ่งของจำเป็นอะไรไปมอบให้กับน้องๆก็ยินดีมากๆเลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ขอขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่พี่นันเพชรชบูรณ์ฝากเอาไว้งานจากนวกะนะฮะกับคืนคำเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากโคราชพูดถึงโคราชก็คิดถึงหมี่โคราชสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มีหมี่โคราชมาฝากไหมคะ
3: มีโคราชต้องรอครับผมนะรอเดี๋ยวส่งไปให้ครับผม
2: แซวเล่นค่ะพี่ออฟสวัสดีพี่ออฟนะจ๊ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้นะคะของกินเนี่ยนอกจากหมี่โคราชเนี่ยมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมพี่ออฟช่วยแนะนำได้ไหม
3: จะบอกให้เลยครับว่าโคราชหมูยออร่อยครับ
2: อุ้ยจริงเหรอ
3: จริงครับหมูยออร่อยแล้วก็กุนเชียงอร่อยครับผม
2: อ๋อหมูยอกุนเชียงเป็นหมูยอแบบห่อแบบใบตอง
3: ใช่ครับหมูยอห่อใบตองแล้วก็กุนเชียงเป็นแท่งอร่อยครับผม
2: นี่ได้เลยเดี๋ยวต้องลองเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหมูยอเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงทางอุบล
3: หรือทางอุดรใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: ใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อเหรอทางโคราชก็มีเหมือนกันนะ
3: มีครับมี
2: ค่ะแล้วก็กุนเชียงด้วย
3: ใช่ครับผม
2: พูดแล้วก็หิวเลยนะพี่อ้อมนะ
3: รอบเด็กใช่ไหมครับเกียดเกียดทุกตา
2: ฮะนั่นน่ะสิคือหมี่โคราชเนี่ยตันเคยไปงานอีเวนต์แล้วก็เราพยายามค้นหานะพี่ออฟตอนนั้นเนี่ยแล้วก็หนูก็ไปเจอร้านนึงที่เขาจะผัดจานต่อจานคือเราสั่งปุ๊บเขาถึงจะผัดเราก็จะสั่งได้ว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยพี่ออฟแต่ว่าตอนนั้นนึกชื่อร้านคือจำไม่ได้หรอกเพราะว่าไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลยคิดว่า
3: ใช่ร้านเจนเนอร์ตะโทกไหมฮะ
2: ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นร้านที่เขาบอกว่าเปิดมานานมากๆแล้วก็ใครไปก็ต้องไปแวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองแล้วแหละ
3: น่าจะใช่ครับนะเจนเนอร์ตะโทกนะฮะเจนเนอร์ตะโทกนะคร
2: ับ อะไรนะคะอะไรนะ
3: เจ๊น้อยกระโทกนะคร
2: ับ เจ๊น้อยอะไรนะชื่ออะไรต่อเมื่อกี้หนู
3: เจ๊น้อยกระโทกครับ
2: เจ๊น้อยกระโทกหรอ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โอเคเดี๋ยวหนูลองไปเซิร์ชหาว่า
3: เมื่อก่อนนะครับจะเป็นร้านเล็กๆตอนนี้เป็นร้านใหญ่มาก
2: โอ้ค่ะเป็นคูหาแบบอาคารพาณิชย์อะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ อาจจะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมีร้านที่ขายหมี่โคราชอร่อยเยอะมากๆแต่วันนั้นเหมือนแบบว่าเอ้ยเซิร์ชหาแล้วก็ไปเจอคือพอไปงานที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะพี่ออฟคุณผู้ฟังหนูก็จะพยายามแบบอยากจะไปชิมของอร่อยอะไรเงี้ยที่จังหวัดนั้นๆที่อำเภอนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะก
3: ็
2: ประท
3: ับ
2: ใจ
3: มาโคราชทั้งใดครับผมอย่าลืมหมี่โคราชผัดหมี่โคราชบ้านเองเด้อครับเด้อพี่น้องเด
2: ้อโอ้ยนี่ถือว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโคราชเลยนะพี่อ๊อฟนี่นะ
3: ใช่ครับผมของแท้ครับผมของแท
2: ้โอ้ยชอบจังเลยชอบสำเนียงอ่ะไหนก็มาถึงขนาดนี้นี่ๆๆๆๆพอได้มั้ยมันแปลกๆนะ

0: ครับ
1: โอเคหนึ่งงานเพลงค่ะวันนี้พี่อ๊อฟอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ครับผมฝนต้องสาบของตะกะแตนชลดาศิลปินโคราชเหมือนกันครับ
1: นั่นนะสิใช่เลยใช่เลยโอเคได้เลยค่ะ
0: วันนี้ฝนตกมากเลยครับดีเจฮะดีเจตุ๊กตาสวยๆครับ
1: โคราชหรอฝนตกหรอ
0: แรงมากเลยครับแรงมากทุกที่เลยครับวันนี
1: ้โอ้โหถึงว่าล่ะไปอยู่โคราชนี่เองไม่มาทางนี้เลยทางนี้ร้อนร้อน
0: ครับผม
1: โอเคจ้ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ว่าพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: เกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อะไรถูกใจใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆเลยนะจ๊ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักสดใสเลยนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบจี๊ดๆโดนใจ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โอ้โหพาเรทนี้หลายคนชอบมากๆแล้วก็มีหลายเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะไหนๆก็เริ่มต้นขบวนพาเรทนะพี่ออฟโคราเนี่ยเขาก็บอกว่าขอฝนต้องสาบเนี่ยโหเป็นเพลงแบบเจ็บจี๊ดๆของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะน้องแป้งหลังไมค์เขาเลยบอกว่าจัดไปเลยอืมเพลงช้ำๆเออหลายคนชอบมากพาเรทนี้นะคะก็มีเจ็บที่ไม่ได้เชิญนะคะงานของพี่คริสตี้กิฟสันโอ้โหคิดถึงพี่คริสตี้แล้วก็จำจนตายหลิวอาจารยาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเทพบุตรใจหมาถาคณิตนะคะอุ้ยโดนใจเนอะนะคะสวัสดีพี่สมศักดิ์นะจ๊ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็คุณแม่อรุณบอกคนสวยเนี่ยคุณแม่ก็พูดอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็เชื่อกันหมดพี่สุรีนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่เอกนะคะน้องอะไรนะเมื่อกี้นี้แล้วก็พี่คันชิตนะคะน้องพี่เดียวจรันพี่นิกรนะคะคุณแม่ทานพิชาบอกให้ฝนมาตกกรุงเทพบ้างสินั่นน่ะสิคุณแม่เนาะแล้วก็พี่รัตนานะคะพี่รัตนาบอกดีเจคนสวยอยากฟังวอนพี่ดีเจของพี่ก๊อตจ้าแล้วก็ฟังที่คุยสายหน้าไมค์บอกโอ้น่ากินจังเลยหมี่โคราช หิวอีกแล้วเนี่ยพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะจ๊ะพี่คันชิดด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะนะคะก็ถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนหนูว่าใครที่ยังไม่ง่วงนะคะก็อยู่กันยาวๆไปได้เลยนะคะต่อจากตันก็จะเป็นน้องเมธิชานะคะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็พี่เพชรนะคะพี่เพชรพุ่มพวงด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักช่วงนึงเดือนหน้าพี่เพชรก็น่าจะยุ่งๆเนาะงานไม่พึ่งนะช่วงเดือนมิถุนาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายข้อความนะคะทักทายเข้ามาเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เพิ่มเติมกันละกันเมื่อกี้นี้4งานเพลงโอ้โหมันเจ็บมันช้ำซะเหลือเกินเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าสนุกๆสักงานเพลงนึงค่ะน้องไบจากสมุทรปราการนะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามางานจากน้องต้นข้าวออกหมายจับนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยค่ะนะคะกับจ่อคิวฮิตของเราค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับรำวงคนละครึ่งลำวงคนละครึ่งเป็นจังใดเป็นยังไงคำร้องทำนองโดยซอเกษตรวิสัยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: จากรำวงคนละเครื่องดวงดีศรีวิชัยนะคะในจอคิวฮิตมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะกับความสนุกนะคะโนราพลัดถิ่นค่ะในฮิตที่20งานจากแนทราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมนะคะจาก JPS Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้า5นะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะฮิตที่4ของเราจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชาก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะธาตุมนต์คนดีกุ้งสุทธิราชนะคะเพลงนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์จากแม่พรแล้วก็จากพี่ประเดิมนะคะพี่ประเดิมบอกว่าขอมอบธาตุมนต์คนดีให้กับบอสยิ้มด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนางเอกหรือนางโกงนพรัตน์ไม้หอมนะคะพระเอกลิเกนะคะจากพี่อนันต์โคราชโอ้วันนี้มีสายจากโคราชมาหลายสายเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะหลายๆคนก็เข้ามาทักทายในเพจเอ๊ะทำไมข้อความหายไปขอกด refresh อีกสักรอบสิคะบางทีมันก็งอแงนะคุณนันว่าแล้วนะคะข้อความหายไปไหนนะคะมีหลายๆคนบอกโอ้ยนะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เจอวันอาทิตย์เจอไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์นะคะแค่วันเสาร์พรุ่งนี้เว้นไป1นะคะหยุด1วันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ตอน5 โมงเย็นถึง1ทุ่มด้วยนะคะร่วมกับพ่อชัยเมืองสิงห์นะจ๊ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนนะคะจากกาญจนบุรีนะคะฝากรักปอนปอนของไมโครเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามานะคะทาง SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยสำหรับลูกตาลชนิชานะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

3ผลงานเพลงพาไปทางภาคใต้บ้างนะคะหลอกกันไซส์จากอันดานะโอ้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะชอบมีคนขอให้น้องเมย์ร้องด้วยเออร้องบ่อยเหมือนกันนะช่วงหลังๆมานี้ก็ร้องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมหาลัยวัวชนนะคะจากวงพัทลุงแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงแรกนะคะกับแรงใจพี่หลวงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงนี้ด้วยนะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะครับสวัสดีช่วงเที่ยงคืน13นาทีมาเร็วกว่าเวลาประมาณสัก3นาทีคงไม่เป็นไรใช่ปะ นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะสบายดีนะคะอยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะจ๊ะวันนี้หน้าเต็มตัวเต็มแต่งตัวเต็มนิดนึง ไม่รอไปร้องเพลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งแบบชุดถึงขนาดนักร้องอะไรยังไงนี่ก็พูดอะไรออกอากาศเพราะว่าเผื่อว่าจะมีหนุ่มๆแบบอยากจะเห็นบ้างว่าเอ๊ะวันนี้แต่งตัวยังไงนะแล้วก็แอบมาดู หาเรื่องให้กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้อ่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้3ผลงานเพลงจัดให้ก่อนแล้วมาดูซิว่าผลงานเพลงเนี่ยไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาช่วยกันเลือกผลงานเพลงที่อยากจะฟังด้วยก็แล้วกันเนาะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมที่สามารถเชื่อมต่อพวกเราได้นะคะทำให้ใครก็ตามที่อยากจะมอบผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะส่งความคิดถึงฝากความห่วงใยก็สามารถฝากส่งผ่านช่องทางของพวกเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็มีไปโพสต์ Facebook เอาไว้เกี่ยวกับการที่รักกันเมื่อยังหายใจใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเมย์นะคะตอนที่เขายังสาวๆอย่างเงี้ยหนุ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็เคยจัดงานแต่งงานแล้วก็เหมือนตอนนั้นงานแต่งอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะก็จะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแยะมากมายโอ้ยสมัยนู้นอะเนาะมันก็จะมีฟิลแบบพี่คร้าวทองกวาวอะไรเออเหมือนแบบมนต์รักลูกทุ่งนิดนึงจะมีแบบว่าสตอรี่นะนู่นนี่นั่นนะคะน้องเมย์นี่ก็เลยแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเซอร์ไพรส์นะคะแต่จริงๆก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันสงกรานต์และก็มีการเตรียมกับน้องชายเพราะว่าจะเป็นวันสงกรานต์เนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวที่น้องสามารถหยุดตรงกันได้นะคะปกติเจอกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆอยู่แล้วแต่ก็สลับกันจะเจอไม่ค่อยพร้อมกันนะคะแล้วก็หลอกเขาว่าปีนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะแบบอาจจะไม่ได้เจอพร้อมกันต้องแบบว่าเมย์ก็ต้องทำงานไหมก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยอาจจะสลับกันนิดนึงนะแม่ก็แม่เข้าใจอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะวันที่13หนูว่างเงี้ยหนูก็ไม่ไปหนูก็รอให้น้องไปก่อนให้น้องไปแล้วหนูก็บอกวันที่15เป็นคิวหนูนะเดี๋ยวหนูดูแลพ่อแม่เองอะไรเงี้ยพอวันที่15ก็เลยพาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมสูงวัยแม่แอบถามแม่เหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าหนูจะพาไปไหนแม่บอกว่าคิดว่าจะพาไปลำวง คิดได้ยังไงบอกว่าหนูจะพาไปลำวงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พาเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะเพราะว่าในชีวิตก็คือยังไม่เคยใส่เลยใส่แต่ชุดอะไรก็ไม่รู้หนูมองแล้วก็เหมือนชุดพนักงานบริษัทอะไรสักอย่างมายืนถ่ายรูปคู่กัน2คนยืนถือดอกไม้แค่นั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเซอร์ไพรส์นะคะในงานนั้นก็เลยคุณแม่ร้องห่มร้องไห้นั่นแหละค่ะคือความสะใจของคนเป็นลูก อย่าไปบอกเขานะล้อเล่นไม่ได้สะใจก็ตั้งใจทำให้เขาประทับใจอะไรเงี้ยพอเสร็จปั๊บก็ถึงเวลาแต่งหน้าน้องชายก็เดินมาก่อนที่วางแผนให้น้องชายเดินมาตอนนี้อ่ะทั้งที่แต่งตัวเต็มไปแล้วใช่ไหมแต่เมย์ยังแต่งตัวไม่เต็มให้น้องชายเดินมาก่อนเพราะว่ารู้ว่ายังไงคุณแม่ก็ร้องไห้เดี๋ยวเละเดี๋ยวหน้าเละพอแต่งหน้าแล้วร้องไห้แล้วหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นภาพเซอร์ไพรส์กันไปนะก็มีคุณผู้ฟังมีแฟนรายการของเราเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็มีคนที่คอยไปแบบว่าให้กำลังใจมีคนไปคอมเมนต์

เมนต์แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงน้องเมย์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอ1สายหน้าไมค์นะคะมีเวลาให้โทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เป็นระยะเวลา3นาที27วินาทีใครจะได้ในช่วงเวลานี้ไปนะคะฉกชิงกันช่วงชิงกันหน่อยนิดนึงอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากภาคใต้ไปอีสานบ้างสาวอีสานรอรักนะคะจากชัวช่าช่าช่าแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจกันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะโอ้ยอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายวิเด็กชายเวทันเด็กชายเวทยา
1: พี่วิทยา
2: เป็นผู้กำจัดศรีสะเกดครับ
1: ศรีสะเกดนะเมื่อกี้พอบอกสาวอีสานรอรักนี่หนุ่มศรีสะเกดทักมาเลยเหรอ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ทางกรุงเทพฝนตกไหมครับ

0: จากกรุงเทพฝนตกไหม
1: ตกนิดนิดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอยู่แต่ในบ้านแต่ว่าปทุมอ่ะเปิดตก
0: โอ เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้ไปช่วยตกที่กรุงเทพอีกนะครับ
1: หรอไม่เป็นไรไม่ต้องให้ตกตรงกรุงเทพนะ
0: เกลือทุ่มเมืองหาดใหญ่บ่
1: ช่วงท่วมหัดโอ้ไม่เอาไม่ต้องท่วม
0: เรื่องท่วมไม่เอา
1: โอ้นะแบบมีติดตามข่าวสารประเทศลาวบ้างไหมเนี่ย
0: ไม่รู้เลยครับ
1: เห็นเขาช่วยออกมาได้คนนึงแล้วนะ
0: เออผมเองเขาดึงมาเขาออกมาตามลำรูถ้ำนะครับ
1: เออถ้ำมันแคบเนาะเราแอบเห็นอยู่ปะ
0: ผมดูโทรทัศน์ผมเห็นสับ
1: ใช่น้องเมย์ก็เพิ่งแอบติดตามเมื่อกี้เลยนั่งดูอยู่ว่าแบบโอเคมันยากอ่ะมันเข้ายากมากเลยอ่ะมันแคบแบบ50 เซนอ่ะนี่ถ้ากู้ภัยเราตัวอ้วนนิดนึงนี่ไปไม่ได้นะ
0: ไปไม่ได้ครับโอ้ถ้าอ้วนไปไม่ได้แน่นอนเลยครับ
1: ส่งพี่วิทยาไปดีกว่าอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวผมจะให้ตัวไปเอง
1: ผมไม่ได้เป็นคนช่วยนะครับผมเป็นคนติดอยู่ในนั้นแล้ววันนี้ศรีสะเกษฝนตกไหมคะ
0: ตกเมื่อวานครับ
1: ตกเมื่อวานแต่วันนี้ร้อนนะสิ
0: วันนี้มันไม่เคยร้อนครับวันนี้ไม่เคยร้อนเท่าไหร่ครับ
1: ล้างรถหรือยัง
0: อะไรนะครับ
1: ล้างรถหรือยัง
0: โอ้ยน้ำยังไม่ลดเท่าไรหรอกครับน้ำยังพอดี
1: ก็เขาบอกว่าถ้าล้างรถอ่ะเดี๋ยวฝนจะตกเองหรือไม่ก็นี่ก็ได้ตากผ้าก็ได้ลองแบบซักผ้าตากผ้าดูนั่นแหละเดี๋ยวฝนตกเองใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้ตกในประเทศไทยทั่วเลย
1: อ๋อไม่เอาเออหน้าร้อนเขาทำถึงไปแล้วหน้าฝนไม่ต้องทำถึงมากก็ได้เอาแต่พอดีตกบ้างให้พอแบบเย็นๆชื่นแบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ไม่ต้องตกแบบมืดฟ้ามัวดินอย่างเงี้ยไม่เอาก
0: ลัวลำบากว่ะ
1: ไม่ได้กลัวลำบากหรอกหนูขับรถหนูสงสารคนอื่น
0: ครับผม
1: นี่ทุกวันนี้เคยมีนะแบบว่าในรถหนูอ่ะก็จะมีแบบอะไรนะเสื้อกันฝนมีประมาณแบบ10-20 ตัวอย่างเงี้ยมีเอาไว้ในรถแล้วพอเวลาที่แบบว่าขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบฝนตกมอเตอร์ไซค์เขาแบบจอดหลบข้างทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยื่นเสื้อกันฝนให
0: ้แจกเจอคนใจดีได้บุญได้เงี้ย
1: แจกบางทีโอ้โหเด็กตัวกระจิ้วเดียวอย่างเงี้ยสงสารให้ไปเหอะ
0: เล่นครูเมย์ใจดีแล้วผมรู้นะแต่อาจจะใจร้อนไปหน่อยแต่ก็ผมดูแล้วว่าใจดีใจบุญนะ
1: อ๋อเป็นคนปากไม่ดีค่ะ
0: ปากไม่ดีใจบุญนะผมรู้นะ
1: เออนะอาจจะใจดีไงแต่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่หนูเขาเรียกว่า
0: ใจดี
1: เขาเรียกว่าเราสุภาพกับคนที่เขาสุภาพกับเรา
0: ครับผม
1: เราต้องหัดทำตัวเป็นกระจกบ้างใครทำดีมาแล้วก็ดีต่อไปใครทำไม่ดีมาแล้วก็ไม่ต้องยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งกับเขา
0: อย่าไปสนใจนั่น
1: หรอใช่หนูพยายามไม่สนใจแล้วแต่บางคนอ่ะเล่นไม่เลิก จริง เออที่แบบหงุดหงิดวินวินวิ่งเวียงบ้างเนี่ยเล่นไม่เลิกเออบางคนนี่แบบมาแบบวันนึงอ่ะเป็น10-20 ข้อความพิมพ์มาแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
0: โอ้นี่คู่เมย์เก่งมากเลยนะนี่ทำอันนี้ได้เนี่ยโอ้แต่ผมไม่รู้เรื่องด้วยหรอกไอ้กดเจ้กดอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วย
1: โอ้ยไม่เป็นไรคนเราเนี่ยจะให้ไปแข่งแบบว่าเอาจะให้ปลาไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงก็ไม่ได้ถูกไหมทุกคนก็เก่งกันคนละแบบแหละเนาะ
0: ครับผม
1: ครับวันนี้พี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เออผมลืมเลยเมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรไปครับ
1: ใจอ่อน
0: เออเพลงนี้ใจโอ้ครับเพลงนี้เลยครับ
1: หนูก็ถามเป็นพิธีอ่ะหนูรู้แล้ว เดาได้แล้วเออนะใจอ่อนจากพี่ฝนเนาะ
0: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ครูเมย์ครับ
1: หนูเหรอ แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกล้งนะ
0: ครับผม
1: ยังกล้าแกล้งอยู่ค่ะยังไม่ใจอ่อนให้ใคร
0: ถ้าผมร้องชอบว่าครูเมย์นะครับ

0: จต้องเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนามโอเค
1: เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักครั้งหนึ่งเลยครับ
0: ว่ามาเริ่ม
1: ใช่ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่ฟ้าสั่งให้น้องพี่นี้รักมีเพียงชั่ววันชื่นแค่นี้แหละครับ
0: โอ้ย เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทุกคนเวลาโทรมาขอเพลงอ่ะเตรียมเพลงมาร้องให้ฟังด้วยเราถือว่าเราแลกกันร้องให้หนูฟังเดี๋ยวหนูเปิดให้อย่างเงี้ยโอเคไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้เลยขอบคุณพี่วิทยาที่โทรมานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: ช่วยฝนตกครับ
0: อะไรนะ
1: เดี๋ยวผมจะช่วยให้ฝนตกทั่วกรุงเทพ
0: โอเคขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: เอ็นดูอ่ะมีแบบว่าตั้งใจร้องเพลงให้ด้วยนะเออต้องได้อย่างงี้สิคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงทุกวันทุกวันทุกวันต้องร้องได้บ้างแหละสักเพลงก็ยังดีจะแบบอะไรก็ได้นะน้องไก่ ไก่ย่างถูกเผาได้เหมือนกันอ่ะมาผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทร

0: ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: แหมมีคนแซวว่าน้องเมย์ผลงานเพลงใจอ่อนพี่เขามอบให้น้องเมย์เป็นพิเศษถามว่าน้องเมย์น่าใจอ่อนให้ใครหรือยังคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่จะให้หนูใจอ่อนกับใครคะทุกวันนี้นี่หนุ่มๆแบบว่าแปลกๆอ่ะเข้ามาแปลกๆไม่ค่อยมีเข้ามาปกติมีแต่เข้ามาแปลกๆไม่เอาปวดหัวมาแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะยืนจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเลยไม่ต้องสูงอายุน้องเมย์เองอ่ะถ้านั่งยองๆนานๆอ่ะเราลุกขึ้นยืนอ่ะเจ็บเข่าเหมือนกันหรือว่าเวลาที่เราไปวิ่งทำกิจกรรมนะคะแล้วช่วงนี้ตีแบดกับพวกพี่ๆเขาด้วยเนี่ยพวกนี้ทำให้เข่าเราเจ็บได้นะคะแล้วก็ข้อเข่าอาจจะไม่ดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ต้องมีการแบบไปกระทบกระเทือนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดังนั้นนะคะเมื่อคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวของเราด้วย Heal Life ค่ะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าภาระของข้อเข่าถ้าเราเนี่ยออกกำลังกายเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะเดินแล้วแบบเริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าบางทีมันจะเสียวแป๊บๆมีเอ็นมีอะไรอย่างเงี้ยมันอักเสบนะมันปวดๆนะคะมันก็ตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะคะเจ็บน้อยลงอย่างเงี้ยนะช่วยพยุงเข่าของเราไว้นะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะเขาฟรีให้อีกนะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทรเลยใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพหัวเข่าตัวเองนะโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานวันนี้ค่ะมาต้นชั่วโมงใช่ไหมมีเพลงใต้ไปแล้วสาวอีสานรอรักไปแล้วมาที่ภาคเหนือกันบ้าง นะคะมนฮักแม่ปิงจากฝ้ายปวีณานะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับเงินเดือนแล้วก็มีวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมหยุดยาวด้วยเนาะบางคนหยุดไปจนถึงวันที่

3เลยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันไหนก็ตามที่เราอ่ะเจอคนท็อกซิกคนที่ทำไม่ดีใส่เรานะคะจงดีใจไว้ที่เราเจอนะคะถามว่าทำไมเราถึงจะต้องดีใจที่เราเจอก็ต้องดีใจสิอย่างน้อยเราก็แค่เจอเราไม่ได้เป็น ให้เขาอ่ะเป็นคนเดียวพอแล้วนะคะส่วนเราเนี่ยเราก็จะมีวิธีว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งห่างจากคนกลุ่มนี้ไปก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะสาระดีๆอยากจะบอกว่าเรามีนิสัยบางอย่างในการประหยัดประหยัดเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบริหารการเงินของเราได้ดีแต่มันจะมีอยู่5นิสัยของการประหยัดที่ไม่ควรประหยัดเลยเพราะว่าถ้าประหยัดเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะป่วยได้นะนั่นก็คืออะไรบ้าง1เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารใช้กระทะเทฟลอนเป็นรอยสังเกตไหมว่าถ้ามันเริ่มเป็นรอยแล้วเริ่มมีความด่างๆมีแบบนี้คือพวกนี้เขามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ถ้าเราเนี่ยแบบเห็นว่ามันเป็นรอยข่วนของตะหลิวเขาลอยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกกระทะมันก็ยังใช้ได้แต่เปล่าค่ะสารเคมีมันถือว่ามันรั่วมาแล้วนะแล้วมันก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยมันเป็นรอยมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะปกติอ่ะกระทะพวกเทฟลอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้เขาเรียกอะไรตะหลิวที่มันทำจากซิลิโคนทำจากไม้หรืออะไรที่มันแบบว่าไปกระทบแล้วมันไม่บาดอ่ะแล้วคนไทยยังไงความคนไทยบางทีอ่ะใช้กระทะพวกนี้ที่มันเคลือบแล้วอ่ะดันไปเอาเหล็กไปอะไรอย่างเงี้ยตะหลิวที่มันเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปโดนมันอ่ะมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมนั่นแหละเสี่ยงโรคตับนะคะบางทีนี่คือเสี่ยงมะเร็งด้วยนะไม่เอาเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสังเกตเห็นว่ากระทะเทฟลอนที่บ้านเนี่ยเป็นรอยให้ทิ้งเลยนะคะซื้อใหม่แล้วก็ซื้อตะหลิวใหม่ด้วยที่ไม่ทำให้มันเป็นรอยนั่นแหละแสดงว่าเราอ่ะใช้ตะหลิวผิดประเภทอยู่นะคะมันก็เลยเป็นรอยนะจ้านะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเคยเห็นคนที่กินขนมปังไหมกินขนมปังแล้วพอมันมีเชื้อราเราก็เลยหั่นเอาส่วนเชื้อราทิ้งแล้วก็กินที่เหลือไปจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรค่ะพวกผลไม้หรืออะไรก็ตามนะพอมันขึ้นเชื้อราแล้วเนี่ยห้ามมาตัดทิ้งแล้วกินต่อนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสารพิษเชื้อราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะราเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีพิษสะสมเสี่ยงมะเร็งตับอักเสบได้นะคะแล้วก็ทิ้งทั้งชิ้นไปเลยนะแล้วก็พวกผลไม้อะไรที่มันมีเชื้อราแล้วเรายังจะแบบไปแบ่งหั่นเหลือเอาอุ้ยตรงนี้มันยังดีอยู่เลยมันยังสวยอยู่เลยไม่ได้จริงๆนะมันไปทั่วแล้วแต่เราอ่ะตาเราสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะทิ้งทั้งชิ้นปลอดภัยกว่านะดังนั้นนะคะพฤติกรรมที่2ที่ประหยัดโดยใช่เหตุอันเนี้ยสุขภาพของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะต่อมาเขาบอกว่า do not do นะจ๊ะก็คือพวกประหยัดพวกน้ำมันที่ใช้แล้วอ่ะเอากลับมาใช้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอคิดว่าเป็นการประหยัดแต่จริงๆน่ะมันสะสมสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็อนุมูลอิสระพวกแบบว่าน้ำมันสีดำตะกอนกลิ่นหืนพวกนี้จะเป็นสารพิษสะสมก่อมะเร็งนะคะก่อมะเร็งไม่พอตับอักเสบด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจอีกด้วยดังนั้นนะจ๊ะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะประหยัดเพราะว่าคิดว่ามันอุ้ยมันแพงคุณน้ำมันน่ะสมมติว่า60บาทอย่างเงี้ยกับการไปรักษามะเร็งรักษาโรคหัวใจรักษาโรคตับอักเสบอย่างเงี้ยก็ลองเลือกดูนะคะว่าอะไรมันจะแพงกว่ากันอะไรมันจะเปลืองกว่ากันค่านั่งรถคิดให้ครบนะค่านั่งรถไปโรงพยาบาลค่ายาค่าหมอค่าเคมค่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองใช่มั้ยโรคตับโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำมันใหม่เถอะค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเราไม่รู้หรอกว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาทำดีมาขนาดไหนใช่ไหม เราไม่ได้เป็นคนผลิตน้ำมันเองดังนั้นใช้ครั้งเดียวพอนะคะต่อมา

สำหรับสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบเปิดที่ดูดควันข้างบนอ่ะเออนะพอคิดว่าเป็นการประหยัดใช่ไหมควันขโมงชงเฉงไปเลยนั่นแหละโอ้โห PM 2.5 บานเบอะเพื่อนน้องแม่เขาเคยทำวิจัยเกี่ยวกับ

คตน่ะดังนั้นอย่าเสียดายอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเนาะมันคือนิสัยประหยัดที่ประหยัดจนป่วยนะคะบางคนเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ต่างๆอย่างเงี้ยเนาะอันตรายมากๆเลยจริงๆไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าเจอมากับรุ่นพี่เหมือนกันที่อะตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเล่าได้ เขาเสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งปอดเขาก็ดมเข้าไปนั่นแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงอะลูก2คนอะทิ้งให้ภรรยาเลี้ยงคนเดียวเลยอะตอนเนี้ยแล้วเขาก็ไปลองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรลองพวกน้ำมันสีเขียวอะนั่นแหละแล้วก็ไปลองสมุนไพรทั้งหลายแหละที่คิดว่าดีที่คิดว่ามันจะหายจากมะเร็งอะไรก็ไม่รู้ลองไปหมดยาเยอะพวกอะไรนะอาหารเสริมอะไรก็ไม่รู้ใครบอกอะไรว่าดีแม้กระทั่งมันไปนั่งสมาธิหรือแม้แต่ให้ไปอะไรนะอะไรลดน้ำมนต์อะไรเขาก็เอาอ่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อนะต่อมาข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือประหยัดก็คือไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะคิดว่ามันแพงอ่ะตรวจเดี๋ยวเจอเนี่ยหนูได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยไม่ต้องตรวจดิถ้าตรวจเดี๋ยวเจอจะรอให้ปวดท้องจนแบบจะเป็นจะตายแล้วมาเจอว่าระยะสุดท้ายก็ไม่ดีเด้อนะรู้ไว้ดีกว่านะคะเราจะได้แก้ไขทันท่วงทีเราก็จะได้มีชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซื้อไม่ได้ลองถามดูสิว่าถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าหนูขอชีวิตคุณได้ไหมล่ะหนูขอซื้อต่อเลยอย่างเงี้ยคุณจะขายเท่าไหร่เอาง่ายๆหนูขอแขนข้างเดียวอะพี่ช่วยตัดแขนมาให้หนูหน่อยคุณจะขายหนูในราคาเท่าไหร่วันนั้นคุณครูเขาก็เคยถามแบบนี้เหมือนกันไม่มีใครให้10ล้านก็ยังไม่ให้เลยร้อยล้านก็ยังไม่ให้เลยเห็นไหมชีวิตของทุกคนมีค่าขนาดไหนนะคะขนาดเขาแบบมาขอซื้อแขนซื้อขาเรายังไม่ให้เขาเลยถูกไหมดังนั้นนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องไปประหยัดก็ไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นนะดูระยะยาวด้วยคนฉลาดเนี่ยเขาจะประหยัดเพื่อระยะยาวแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะประหยัดแบบระยะสั้นๆไม่ได้มีการวางแผนในอนาคตแล้วก็ไม่ได้คำนวณความเสียหายในอนาคตนู่นนี่นั่นนะจ๊ะหนูพูดออกอากาศไม่ได้ไงน้ำมันสีเขียวอ่ะน้ำมันสมุนไพรอ่ะนั่นแหละแหมจะมาขยี้จังเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงจากเดวิดอินทรีนะคะเอาเป็นตั้งใจมาหลอกแบบฉบับช้าๆแล้วกันเนาะหาเวอร์ชันปกติไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะตอนนี้สายว่างแบบว่างที่สุดว่างตั้งแต่ไม่เคยจะว่างมาก่อนเพราะว่าทุกคนที่โทรเข้ามาไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ให้หนูเลยสักคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่พร้อมและจำเบอร์ตัวเองได้ด้วยนะโทรมาหน่อยนะคะขอคนจำเบอร์ตัวเองได้นะคะโทรมาหน่อยนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะ1สายหน้าไมค์ตอนนี้สายที่2ของวันนะคะก็น่าจะเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้สำหรับน้องเมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: ประวิตรครับผมชื่อเล่นชื่อโมครับผม
2: เด็กชายโมนะ
3: ครับ
2: เมย์เอาต้องแนะนำตัวใหม่บอกว่าสวัสดีครับเด็กชายโมครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโมครับผม
2: จะได้

0: ูน่ารักกับปุ๊กกะปิ๊กนะคะจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ๊ะ
1: พิษณุโลกครับ
0: พิษณุโลกช่วงนี้แบบติดรอเรือรอลิงมั่วไปหมดแล้วเนี่ยพยายามอยู่พยายามอยู่นะคะ
1: ครับ
0: พิษณุโลกพิษณุโลกนี่ต้องไปวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับว่างๆมานะครับ
0: เคยไปแล้วเคยไปสองครั้งแล้วมาใหม่ด้วยเหรอมีเพื่อนชื่อโมเหมือนกันอยู่พิษณุโลกเหมือนกัน
1: อ๋อคร
0: ับ ใช่แต่เป็นผู้ชายด้วยเหมือนกัน
1: คร
0: ับ เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแบบเด็กๆเลยอ่ะไปปีนต้นมะยมแล้วก็เขย่าเล่นกันอะไรเงี้ยนะตรงนั้นนี่สายมูเลยเนาะ
1: ครับใช่ครับ
0: มีวัดมีวังมีอะไรเงี้ยเยอะอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่หนูแบบอินมากอินพระนเรศวรมากแล้วก็เลยแบบว่าเคยคิดว่าแบบครั้งนึงในชีวิตจะไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้ไปจริงๆด้วยเก๋มากนะคะ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
1: โอ้วันนี้ร้อนครับ
0: วันนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมช่วงนี้แบบอ๋อฝั่งนู้นเขาน่าจะแบบว่ายังไม่พายุหยุดไปแป๊บนึง
1: ใช่ครับ
0: หยุดให้หายใจ
1: หยุดให้หายใจ
0: หยุดให้ตากผ้า ถึงถามไงว่าลองล้างรถดูหรือยังลองตักผ้าดูหรือยัง
1: ไม่กล้าล้างครับ
0: เดี๋ยวไม่ได้ใช่ป่ะล้างปั๊บตกปุ๊บ
1: ใช่ครับ
0: หนูประจำเลยแล้วแบบมันก็พอมันตกแล้วมันเป็นฝอยฝอยฝอยอยู่ที่รถอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เคยคิดเหมือนกันว่าตกมันเลยเดี๋ยวเอาฟองแบบเอาโฟมไปล้างตรงนั้นเลยตรงที่ตกอ่ะ มาอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
1: ล้างอีกแต่ก็ตกอีก
0: นะคะอันนี้นี่ช่วงนี้แบบเดือนพฤษภาแล้วอ่ะได้หยุดยาวกับเขาไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่นะครับไม่ได้หยุดครับ
0: ทำงานอะไรอะคะ
1: ขับรถส่งพัสดุครับ
0: โอ้ยขับรถส่งพัสดุเอ้ยอย่าหยุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าพวกพี่หยุดอ่ะของมันจะไม่ถึงหนูอย่างเงี้ยหรอดูแบบเอาแต่ใจไหมบางทีแบบว่าสั่งอะไรมาก็แบบอยากจะได้เลยอะไรเงี้ยฟิลนั้นมันจิตใจของผู้หญิงช้อปปิ้งอะเนาะ
1: ครับครับเข้าใจ
0: เคยมีอยู่ครั้งเดียวที่แบบช้อปปิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนเครียดอะแล้วก
1: ็ครับ
0: ลากกดไปเรื่อยเรื่อยรู้ตัวอีกทีอะ
1: สั่งอะไรมาเยอะแยะเนาะ
0: รู้ตัวอีกทีอะก็คือแบบถมบ้านได้อะจริงแล้วตอนนั้นโดนคุณแม่ดุเลยอ่ะให้ทายว่าหนูเสียไปเท่าไหร่ตอนนั้น
1: โอ้โหหลายพันอยู่นะผมว่านะ
0: 40,000 ค่ะ
1: ฮะโอ
0: ้แรงมากจริงแล้วมันคืออาจจะด้วยความที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็จะมีแบบบางอย่างมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไงมันก็เลยแพงนึกออกปะมันก็ซื้อตู้อะไรเงี้ยซื้อทีวีซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะมีราคาแล้วก็แบบกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยเนี่ยเหมือนถมที่อ่ะเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆหนูอะไรก็ไม่รู้กระจุกกระจิกเต็มไปหมดแล้วของบางอย่างอ่ะ20-30 บาทหนูก็ซื้อพอรวมๆกันนี่ตกใจเหมือนกันอ่ะตกใจตัวเองเหมือนกันตอนนั้นอ่ะจะร้องไห้อยู่ดีๆตังหายไปเลยแต่ว่าคนที่ทำงานพัสดุอย่างนี้มีอุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างอะคะ
1: ก็ถ้าอย่างผมขับรถก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้องระมัดระวัง
0: อืมใช่จริงด้วยปกติเวลาหนูสั่ง delivery มาแบบว่ามาส่งอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบมันจะมีให้เลือกใช่ไหมว่าให้ส่งกับข้าวภายใน20 นาที30 นาทีหรือว่าแล้วแต่อะไรเงี้ยเคยสั่งแบบไรเดอร์อย่างเงี้ยหนูก็จะบอกตลอดว่าไม่ต้องรีบค่ะรู้ว่าฝนตกไม่ต้องรีบมาค่อยๆมาอะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์ว่าขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เนาะพี่โมมีอะไรอยากคุยกับน้องเมย์ไหม
1: โอ้ผมคุยไม่ค่อยเก่งเลยครับ
0: พี่โมมีอะไรจะคุยกับน้องเมย์ไหมเพราะว่าน้องเมย์ชวนพี่โมคุยเยอะแล้วพี่โมอยากจะคุยกับน้องเมย์พี่โมก็ลองคิดดูว่าพี่โมอยากจะคุยอะไรกับน้องเมย์คะ
1: คิดไม่ออกครับ
0: เฮ้ยโมเมไงชื่อเราเข้ากันอยู
1: ่
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ไม่มีอะไรของโตเหนือครับ
0: แล้วตกลงมีอะไรคะ
1: อืม จะมีอะไรดีเลย
0: ไม่มีอะไรจริงเหรอ
1: ไม่มีอะไรครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับ
0: ไหนลองร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งอ่ะคุยไม่เก่งร้องเพลงเอา
1: โอ้ร้องเพลงผมจะไปบินไปนะ
0: เร็วมาหนึ่งเพลงเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงเร็ว
1: โอ้โหร้องเพลงนี้ผมแม่ไม่ถนัดเลยจริงๆ
0: ไม่เป็นไรไม่มีใครถนัดไม่มีใครถนัดแต่เกิดซ้อมก่อนซ้อมลาลาลาลาแบบดิสนีย์ไงลาลาลาลาลาก่อนซ้อมคอเร็วๆเพลงเดียวเพลงเดียวเพลงสันทนาการก็ได้ไก่ย่างถูกเผาอะไรก็ได้นางเงือกน้อยก็ได้อะไรก็ได
1: ้เอาไว้งวดหน้าได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ผมขอแล้วกัน
0: ไม่ได้เดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดหนูนะ
1: อ่า happy birthday
0: ไม่ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ๊ยเลยมาต้องเยอะแล้วหนูเกิดวันที่7
1: อ๋อ
0: แค่เป็นเดือนเกิดหนูเอามาเป็นข้ออ้างเดี๋ยวมันจะเข้าเดือนใหม่แล้วไง
1: อ๋อ
0: นี่มันสิ้นเดือนแล้วไงเนี่ยเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้เลยนะอยากฟังเพลงอ่ะเร็ว
1: ๆผมร้องไม่เก่งอ่ะ
0: ไม่มีใครอ่านะเร็วๆๆๆลองดูลองดู
1: ผมขอไว้ก่อนผมขอเว้นไว้ก่อน
0: เดี๋ยวหนูจะมีแคมเปญใหม่ในเดือนหน้า
1: ครับ
0: คนที่โทรมาจะให้ร้องเพลงแบบต่อเพลงกันหรือขอเพลงก็ได้แต่ต้องต่ออักษรกัน
1: ครับ
0: สมมติว่าวันนี้เพลงไม่มีอะไรก็เป็นรอเรือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสายหน้าในช่วงเดือนหน้าที่น้องเมย์มาจัดนะจะต้องขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือ เราจะมีเกมเล่นกันไปเรื่อยๆ ดูสิว่าคุณผู้ฟังของหนูจะสามารถไหมละห้ามซ้ำกันด้วย มาดูสิว่าจะมีคนมั่วไหม คนแรกเลยที่จะมั่วก็คือนักจัดรายการนี่แหละค่ะ เอาซ้ำหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยไม่รู้แหละหนูจะจดเอาไว้หนูจะดูสิว่าจะมีความสามารถเพราะว่าจริงๆอ่ะแฟนรายการของเราอ่ะมีคลังเพลงในหัวค่อนข้างเยอะหนูก็เลยคิดเอาไว้แล้วว่าหนูจะเล่นเกมต่อเพลงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: โอเคงั้นหนูเริ่มที่คุณพี่โมก่อนเลยนะว่าไม่มีอะไรเป็นรอเรือเนาะ
1: คร
0: ับ ได้เลยเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะคะรอเรือขึ้นต้นนะจ๊ะทุกคนนะคะอ้าวผลงานเพลงไม่มีอะไรมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้คุณเมย์เป็นพิเศษครับผม
0: ทุกคนมอบเพลงให้หนูอะคำว่าไม่มีอะไรด้วยนะไม่มีอะไรในสมองเลยค่ะตอนเนี้ยเด๋อไปหมดละนอนน้อยแต่นอนนะนอนนะจ๊ะไปนอนเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อนค่ะ
1: น้ำให้ผมหน่อยได้ไหม
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: หน้าผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: อ๋อเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณพี่โมมากนะคะวันมีโอกาสโทรมาใหม่นะถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: มงแซ่แซ่มงตะหลุมตุ่มมง
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้แหละเดือนหน้าเตรียมตัวเตรียมใจรอเรือนะจ๊ะรอเรือนะคะคิดเพลงเอาไว้รอเลยจะเป็นชื่อเพลงก็ได้ที่ขึ้นว่าที่ขึ้นรอเรือหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้ที่รอเรือแต่ถ้าเป็นเนื้อเพลงต้องร้องให้ฟังด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นอะไร ขอได้แต่ว่าร้องด้วยเพราะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่รอเรือจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะนะคะถือว่าเป็นเกมสนุกเล่นกันนะระหว่างทุกๆคนแต่ละจังหวัดเราอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีกี่คนกี่จังหวัดที่จะโทรมานะแล้วเดี๋ยวมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนน่าจะเป็น กระติกน้ำ

เล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะสกรีนให้เป็นชื่อลายเซ็นแล้วก็เขียนว่า FM 95ด้วยอาจจะเป็นโลโก้ FM 95อะไรก็ได้เดี๋ยวน้องเมย์ทำให้เออเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้แบบนี้นะคะก็จะต้องเล่นกันไปจนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรดีอะเดี๋ยวขอสร้างกติกาก่อนนะขอไปคิดก่อนนะแต่ตอนนี้คิดรอเรือเอาไว้ก่อนในเดือนหน้าโอเคไหมนะขอหนูไปคิดกติกาก่อนว่าจะทำยังไงดีที่จะมีผู้แพ้ผู้ชนะได้นะคะอ่ะผลงานวันนี้ค่ะไม่มีอะไรจากโตเนอร์นะคะตามมาด้วยวงทีทีค่ะฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆสองคนนี้สองเพลงนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าอีก2ผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังช่วยกันคิดแล้วกันเนาะเป็นเพลงเกี่ยวกับประมาณว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงก็ยังอยู่ยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะลองช่วยกันคิดหน่อยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ก่อนจะไปฟังเพลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะข้ามเลยแล้วกันข้ามเพลงนี้ไปเลยได้ไหมข้ามไม่เปิดเลยได้ปะ อุ้ยมีคนบอกว่ารอฟังนะพี่เมย์เปิดให้ด้วยนะคะก็แง่แหละเขามาจ่อคิวฮิตยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วไหมอ่ะเออนะผลงานเพลงนี้ค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะผลงานจากนักจัดรายการของเรานี่เองนะชื่อเพลงว่าตีสามทำไมอ่ะเขาอยากย้ายเวลาเหรอ ฝากไปถามเขาหน่อยสิแล้ว FC น่ะเออฝากไปถามหน่อยบอสธีรพงศ์จะย้ายเวลาหรออะไรเงี้ยสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พี่ไมค์สุจิมงคลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมาเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันดีกว่าว่าตีสามจะไพเราะเพราะพิงขนาดไหนแต่จริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะฟ้าใสเคยฟังแล้วแหละจริงๆพี่ว่าน่ะหยอกหยอกหยอกในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันตี3จากบอสธีรพงศ์

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็โอ้ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: โดยเมทิชา
1: ค่ะในช่วงของเพลงคิดมหานครชานะคะน้องเมย์เปิดให้แล้วนะเป็น2ผลงานเพลงค่ะไรอันการบดีนะกลางดาวและอบอวนจากเล็กลัชเมดนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วบาทหนึ่งนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแงะนะคะ79บาทจังหวัดตรัง80บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท50สตางค์ยางลูกขุน

0: นะคะ87 บาทขี้ยางก้อนถ้วย70 บาทน้ำยาง82.20 บาทค่ะมีคนบอกว่าแกงเฝ้าดีเจคิดถึงพี่เมย์มากๆเลยนี่แกงเฝ้าดีเจขอเพลงไม่จำนนใจใช่ไหมของหนุ่มกิติกรหน่อยครับนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานขอเพลงคนกลางคืนลาบานูนด้วยกับครึ่งหนึ่งของชีวิตแอมสวรักษ์นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าช่วงเวลามันพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้มีคนขอเพลงหากันจนเจอมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีค่ะพี่เมย์ขอเพลงคลองเผินด้วยนะของพี่ต่ายรอไทยกับพี่ไผ่พงศธรนะคะเป็นคนร้องนะแล้วคนขอไม่บอกชื่อซะหน่อยเหรอจะได้เขียนไงว่าไผ่พงศธรและต่ายรอไทยเป็นคนร้องแล้วก็เป็นคนขอ นะคะอ่ะนะคนหนึ่งนี่ขอกันหลากหลายเพลงนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะทั้งพี่แสวงปัตตานีพี่กรพัทยาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่จ่อยนะคะจากนครพนมพี่จิ๋มจากชลบุรีพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยพี่ออฟโคราชประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าดูไกลจัง พบกันใหม่เดือนหน้านะคะก็อย่าลืมฝากติดตามรายการเรื่องพบค่ำด้วยกันละกันนะช่วงเวลา5 โมงเย็นนะคะ5 โมง 15ถึง6 โมง 15ทางช่อง MCOT 30นะคะ HD นี่แหละนะก็ฝากด้วยกันละกันเนาะเมื่อกี้มีคนขอเพลงใช่ไหมบอกว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกับบัณฑิตเอาแล้วเมื่อกี้หนูเปิดแล้วไม่ได้ฟังเลย เดี๋ยวตีเลยอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะกับเพลงหากันจนเจอสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึง2 ทุ่มนะคะแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับกอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง FacebookLTM FM 95นะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่ส่งเพลงกันมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับสวัสดีพี่สุฮอเกนบูมพี่กบตาขอเพลง18ฝนจ้านี่พี่บางปลาพี่เอกชัยน้องไบสวัสดีครับหัวหน้าห้องของคุณครูเมย์นะครับมารายงานตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับหลังไมค์ของเราตอนนี้น้องแป้งกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งกันได้เบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อกันอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเราจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ขอเพลงกันหน้าใหม่ที่เบอร์เดิมครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคัน

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหน้องทำไมออกมาอย่างนี้น้องไม่กลัวผีผักหรอคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อกี้บทเพลงกอดฉันนะครับจากคุณแม่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะโกเล่เป็นไงบ้างสบายดีไหม
4: สบายดีครับผมอุ้ยสวัสดีนะครับไปถึงน้องปอภูเก็ตนะ
5: น้องก็ฟังทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบางครั้งไม่ได้โทรเพราะน้องทำงานสองที่แล้ว
4: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยแล้วแถวภูเก็ตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมครับ
5: ตกค่ะเดี๋ยวพี่นุ๊กฝากบอกคิดถึงด้วยนะแล้วก็พี่นุ๊กด้วยนะคะ
4: ครับผมฝากบอกคิดถึงเหมือนกันนะเอาไว้วันหลังถ้ามีกิจกรรม95เจอกันได้นะ
5: ค่ะยินดีเลยค่ะพี่เพชรบอกเรื่องได้นะพ
4: ี่
5: เพชรคะ
4: ครับ
5: น้องดูพี่เพชรโพสต์งานของแม่พุ่มพวงวันที่11ถึง19นะน้องก็ติดตามอยู่นะน้องกดไลค์กดแชร์ให้อยู่นะ
4: ได้เลยนะครับถ้าน้องสะดวกนะมาหาพี่นะ11ถึง19นะ
5: คิดว่าพี่ที่เขาอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็ชวนอยู่เขาไปนะ
4: ครับ
5: เพราะบ้านเขาอยู่สิงห์บุรีค่ะ
4: อ๋ออยู่แถวสิงห์บุรีใช่ไหม
5: ใช่ใช่ที่น้องที่เรียนหนังสือด้วยกันมาก่อนเนี่ย
4: อ๋อใกล้ๆทัพประดานแถวสุพรรณเนาะใกล้ๆกันเลย
5: ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามันไปอ่ะมันน้องไม่ได้ว่างกันสามคนไงคะพี่เพชร
4: เข้าใจเลยนะครับผมนั่นแหละเสียดายเนาะถ้าแบบถ้าน้องสะดวกยังไงก
5: ็ขอเรียน
4: เชิญนะเร
5: ีย
4: นเชิญนะครับผมได้ครับน้องปอแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: ของพี่ภูวสิทธิ์อ่ะโจภูวสิทธิ์อ่ะ
4: โจเอภูวสิทธิ์เพลงชื่อว่า
5: หม้อหุงข้าวค่ะ
4: หม้อหุงข้าวอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกคนเลยค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับผมน้องปอครับ
5: พี่เพชรด้วยหลังไมค์ด้วย
4: ขอบพระคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้น้องปอฟังนะ
5: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บพี่นุชเขาบอกว่าถ้าพี่เพชรเจอพี่ณเดชบอกด้วยว่าคิดถึงอยู
4: ่ได้เลยครับถ้ามีโอกาสได้เจอนะ
5: ค่ะเดี๋ยวป้าเป็นไงบ้างป้าเป็นไงบ้าง
4: ป้าสบายดีเหมือนเดิมครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะยังตีกอล์ฟยังออกกำลังกายเหมือนเดิมเลย
5: พี่เพชรก็ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้
4: ขอบพระคุณมากมากเลยขอบพระคุณมากมากครับเช่นเดียวกันนะครับน้องปอ
5: พี่เพชรถ้ามีตัวเล็กเมื่อไหร่เอามาฝากน้องนะเดี๋ยวน้องจะมีอนุบาล
4: มีตัวเล็กเมื่อไหร่หรอโอ้ยจะมีตัวเล็กเมื่อไหร่ดีเนี่ยต้องหาคุณแม่ของตัวเล็กก่อนได้ไหมตอนเนี้ย
5: ไม่ถ้ามีเอามาฝากน้องก่อนนะ
4: ใช่ไหมนั่นแหละถ้ามีนะถ้ามีนะครับได้เลยครับน้องปอขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชร
4: ขอบคุณคร
5: ับติดตามตลอดนะ
4: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะครับน้องปอจากภูเก็ตนั่นเองนะครับนะภูเก็ตล่าสุดก็เพิ่งได้ไปมาไปร้องเพลงงานแต่งงานนี่แหละแต่ว่าเสียดายนะครับพอดีอีกวันนึงมีงานก็เลยแบบยังไม่ได้เที่ยวภูเก็ตยังไม่ถึงภูเก็ตเลยจริงๆนะคือการที่เราไปแต่ละจังหวัดเนี่ยผมอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเวลาไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราต้องไปให้ถึงทุกจังหวัดแบบจังหวัดนี้มีอะไรสารักเมืองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับต้องไปให้ถึงนั่นแต่ว่านั่นแหละฮะยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงภูเก็ตนะครับเอาไว้สักวันหนึ่งไม่น่าจะนานนะฮะรู้สึกว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะครับมาจากภูเก็ตก็เพิ่งได้รู้จักกันเหมือนกันนะครับสักวันหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะยำยำจัมโบ้อิ่ม ความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายครับบทเพลงนี้ครับหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็โอ้ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม18ฝนตามคำขอนะครับจากพี่เสือธนพลก่อนหน้านั้นนะครับคิดถึงพี่หน่อยจากพี่ออดคิริบูลใช่ไหมครับแล้วก็คิดถึงคนต้นทางพี่บิวกระยานีคิดถึงนะครับจากคุณอาหรือว่าอาจารย์รังร็อกเกอร์สตรานั่นเองนะครับจัดไปแห่งความคิดถึงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTMFM 95สวัสดีไปถึงน้องลิซ่าสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่กฤษดานะครับสวัสดีครับพี่ดารานะฮะพี่สวยพี่หนูสวยหนูสวยพี่โสภินนะครับพี่ชัยยาทักทายนะครับพี่สาวขามน้องใบนะครับผมบอกว่าผมเพิ่งถ่ายคลิปเพลงนี้ลงเล่นไปเองนะครับอ๋อเพลงของคุณโจอี้แน่เลยนะครับใช่ไหมจัดไปนะครับเพลงอะไรนะหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมจะมีพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน้าไมแล้วก็มาฟังเพลงกันยาวๆนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะครับตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่02-248-1366นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life นะครับ Heal Life เนี่ยถามว่าคืออะไรนะก็คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ชอบวิ่งชอบเดินชอบลุกชอบนั่งที่แบบเวลาทำอะไรพวกนี้แล้วแบบเจ็บหรือว่าปวดอะไรเงี้ยครับต้องฟังทางนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักเข่าพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสุดคุ้มด้วยนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็นมูลค่า4ชิ้นเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นขออภัยนะครับ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้า

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนอะไรกันนิดนึงนะครับมาเจาะชีวิตกันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมทรีนไบโอครับราคาเบาๆใช้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงเพราะนะครับจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับร้องแบบนี้มีอยู่คนเดียวนะจริงๆนะฮะจัดไปนะครับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์สังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับอุ้ยสังกัดพระเอกใหญ่เลยนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะครับจัดไปในช่วงของจอกชีวิตเดี๋ยวทำไมเล่นอีกรอบเนี่ยนะครับจัดไปบทเพลงสิทธิ์ของเจ้านะครับในช่วงของจอกชีวิตก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามานะ022481366ครับที่น้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณอีกรอบนึงระหว่างรอรับสายเราไปฟังเพลงกันต่อครับจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11ครับจัดไป
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับจัดไป2เพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตนะครับมีพี่ต่ายรอไทยนะครับพักปอเป็นพิธีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อจากท็อปพสุพัฒน์นะครับในช่วงของเพลงคิดมหานครชาร์ตตอนนี้อยู่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเฮ็ด
2: สวัสดีครับพี่พักบุ้ง
3: ค่ะไม่ได้โทรหาน้องคิดตั้งหลายเดือน
2: หลายเดือนเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: จริงๆนะครับพี่ประบุ้งเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
3: สบายดีอยู่ค่ะ
2: ครับผม
3: เหนื่อย
2: ครับผมแล้วตอนนี้พี่อยู่แถวไหนพี่ตอนนี
3: ้อยู่หนองจอกมินบุรีค่ะ
2: อยู่แถวมินบุรีเหมือนเดิมเนาะ
3: ค่ะ
2: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่อยากฟังเพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันใช่ไหมน้องเฮ็ด
2: ใช่เลยนะครับโอ้ยชอบมากเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมาก
3: ใช่มันฟังแล้วมันซึ้งเนี่ย
2: ใช่ไหมถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงสตริงยุคประมาณ 80-90 เนี่ยเนาะมันแบบมันแบบความหมายหลายๆอย่างทำนองด้วยมันกินเข้าไปในใจเลยนะ
3: ยุคพี่พึ่งป่ะ
2: ใช่ครับ
3: ของคุณแม่ของน้องเพชรเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับรุ่นเดียวกันเลยพี่กี้อริสมันนะครับรุ่นเดียวกันเลย
3: นะฮะโอ้คิดถึงแกเน
2: า
3: ะ
2: ใช่นะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงนี้ให้นะฮะใจไม่ด้านพอจากพี่กี้อริสมันก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้เลยค่ะน้องเพชรฟังอยู่แต่จำไม่ได้มันยาวเหลือเกิน
2: เข้าใจมันยาวมากๆนะฮะเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ได้ค่ะ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อาจจะอร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ประบุ้งอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกๆคนเลยค่ะน้องเพชรที่ฟัง FM 95ในขณะนี้ค่ะ
2: ได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: ครับขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ปักบุ้งมินบุรีขอเพลงใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอคือสมัยก่อนเนี่ยคืออะไรนะเห็นเขาว่ากันว่าเวลาพิกกี้อริสมันเขาร้องเพลงใช่ไหมอารมณ์เหมือนอมลูกอมฮอนคูหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอมไปร้องไปนะครับแต่ว่าความจริงไม่น่าใช่แต่ว่าน่าจะเป็นสำเนียงของเขาพิกกี้อะพิกกี้ตอนนี้ครับขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยผมขอเอาเพลงพิกกี้ไว้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับจัดไป

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: นะครับผมจัดไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับนี่มีประสาททรายจากคุณอาสุรศรีใจไม่ด้านพอนะฮะจากนักพิกกี้พิกกี้อริสมันพงเรืองรองถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ยอมรับคนเดียวนะครับพิติกชิโลง่ายเกินไปนะครับจากวงหินเหล็กไฟทั้ง4เพลงนะจัดไปยุค8090ชัดๆเน้นๆทักทายนะครับไปทาง Facebook LTM FM 95พี่สุคุณกาบเชิงน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ CEO สวนยางแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับช่วงนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปครับบทเพลงจากวงซิลิฟูนะครับนี่ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะฮะจัดไปครับทักทายครับไปทาง Facebook Live มีใครบ้างไหนดูสิสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงพี่คุณชายบอยคนเดิมพี่มอนเรียโอโรคาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มงคลนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับพี่ส่งข้อความที่รัวสติ๊กเกอร์มาให้พี่ CEO สนยางจากน้องคายนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความคุณมาณตอนนี้นะครับชั่วโมงหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit This Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่มาแล้วพิสุนะฮะพี่น้องมังกรนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ตี2ถึงตี5เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll I Hit นะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันฮะ02-248-1366ครับขอบคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบว่าเพิ่มนะครับทราบไม่เหมือนใครฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้น

0: 14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับในชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม 2:00-5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้ Story ขี้เหงานะครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ใจบางจากน้องมอสรัศมีครับทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงคุณพี่อาทิตย์นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยพี่สุคนนะครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าพี่เพลย์ฟ้าหรือว่าพี่ปลายฟ้านับดาวพี่นับดาวปลายฟ้านะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้มาเจอกันตีสี่เนี่ยจริงๆนะฮะพี่รัชนีพี่เกรียงศักดิ์ทักทายนะครับพี่นันทานี่แล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครอีกพี่บันเทาพี่นันทาพี่จรูนพี่มังกรนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เพื่อนกันนะฮะอะไรนะพี่บันเทาบอกว่าสดกาแฟค่ะนะครับสดกาแฟมาถึงพี่บันเทาหรือว่าผมถ้าผมสดตอนนี้ผมว่าน่าจะไปนอนประมาณนั่นแหละฮะบ่ายสามบ่ายสี่หายไปวันหนึ่งเต็มๆนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปะฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับผมนะฮะจบป้ายขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอีก2เพลงจบไปมักอ้ายไรเดอร์จากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็แพงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนั่นเองนะครับในจากสปปลาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัตในชั่วโมงที่3คุณชายบอยคนเดิมนะครับคุณยายออดสามย่านพี่ปลายฟ้าคุณพี่เทวาบลาใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่สุทัศน์น้องมังกรพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่อิริสาด้วยนะครับพี่สุวรรณีบอกว่าอ้าวจวดๆๆนะฮะนี่จัดไปเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงมาฝากเหมือนเดิมเป็นเพลงสบายๆนะตามสไตล์ฟังแล้วรับรองว่านอนหลับพักผ่อนฝันดีแน่นอนนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนจัดไปทั้ง4เพลงมีสกาวาไรตี้นะครับแต่พี่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายแล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตอาสยามนะครับนักรบนิรนามนะครับพี่แมนปอชนทิชาคิดถึงบ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับจัดให้ตามคำขอหลังไมค์ด้วยนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ไหนก็ดูซิมีใครบ้างพี่สุมาลาพี่สุภัทราพี่การกล้วยพี่เกษมนะครับพี่ไพศีคุณยายออดสามย่านน้องนัทพงศ์น้องนัทพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เพชรชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านที่เข้ามาส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มาหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับผมก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ฮะซากอ้อยจากวงโซคูวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบุญบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

อรุณสวัสดิ์พี่น้องยามเช้าอรุณสวัสดิ์ต้องเช้าพี่น้องจะยามสายเป็นไปไม่ได้นะคะที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรที่พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect พี่น้องก็ทักมานะคะสวัสดียามเช้าส่งสติกเกอร์ส่งโบกมือบ๊ายบายแล้วแต่พี่น้องอยากจะส่งมาเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีความสุขสันต์สดใสมีเมตตากดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ด้วยหัวใจที่ส่งถึงบุรีรัตน์เนี่ยนะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านมีเงินในครอบครองมีทองอยู่ในเก๊อั้นขนาดนั้นคุณรู้ฟังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องคะชื่อนี้เลยค่ะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเอาเข้าไป

ถัดมานะคะคุณสุนะคะทักมาจากประเทศนอกโน่นมาจากยุโรปนะคะคุณหานไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะคุณรัตนาโนจิตคุณสิริวิไลพรีสุวรรณคุณมูคุณสุนันทาสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์อำนาจวงคุณทองถามมาเรื่องทองทำไมลงอุ้ยคิดง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดยากเลยคิดเนี่ยถ้าเมื่อทองลงสมมตินะถ้าทองลงน้ำมันต้องขึ้นแต่ตอนนี้ทองก็ลงน้ำมันก็ลงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งลงด้วยบิตคอยก็ลงเอ้าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ง่ายนิดเดียวนั่นก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยฝากแบงค์นี่แหละธนาคารกลางเนี่ยนะคะหลายประเทศเลยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเงินเฟ้ออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนั่นคือของแพงไงแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากเลย4ตัวผสมผสานปนเปกันแล้วถามว่าซื้อหรือยังบุรีรัตย์ไม่บอกเพราะมันเป็นความลับจริงๆคุณลูกวางความลับเนี่ยนะคะเมื่อยังลับอยู่ไม่ได้เปิดเผยก็ยังเป็นความลับมันจะไม่เหมือนของลับของลับให้โชว์ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นของลับอ่านนั่นแต่เช้าเลยนะคะเอ้าวันนี้ในอดีตนะคะมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2457รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2484รัชกาลที่7เสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหทัยวายณพระตำหนักในประเทศอังกฤษนี่คือเหตุการณ์สำคัญนะคะในวันนี้เมื่อย้อนไปในอดีตคราวนี้พี่น้องถามว่าอุ๊ยพี่แมมทักแค่นั้นเหรอพอแล้วเหรอยังสวัสดีค่ะคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณวิสูตรสวัสดีนะจ๊ะอันคนนี้ขาประจำนะคะคุณนกน้อยในกรงทองบอกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะคุณสุภัทราธาราเย็นกุลนะคะคนนี้อยู่ร่นพิบูลคุณนวพรศรีสัมพันธ์สวัสดีจ้ารักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บรักทุกคนรักเท่ากันหมดแหละคุณอเกนเจริญพรนะคะคนนี้อยู่พะเยาเห็นไหมฉันจำได้คุณนิ่มร้านส้มตำหกครกอยู่แปดริ้วถ้าหลวงพ่อโสธรหันไปทางทิศตะวันออกร้านคุณนิ่มห่างไปสักประมาณ2กิโลหันหน้าไปทางทิศเหนือเขาเป็นคนเหนือคุณผู้ฟังเป็นคนพะเยาดิฉันก็จำแม่นเนาะถามว่าอากาศเป็นยังไงนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็ออกประกาศว่าจะมีฝนน่ะบริเวณประเทศของเรานะคะแล้วก็มีคลื่นลมเนี่ยที่แรงในบริเวณทะเลอันดามันนะคะเรื่องของฝนเนี่ยนะคะก็คือจะตกแต่มันจะลดลงนะจากช่วงก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะประมาณนี้แต่อ่าวไทยเนี่ยนะคะคลื่นลมก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงด้วยเพราะว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็จุดเดิมๆนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจากภูเก็ตขึ้นมาก็มีพังงาระนองแถวนั้นเนี่ยนะคะจะมีฝนค่อนข้างชุกแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแรงพี่น้องก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้น่าโยกเลยแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะมาคุณผู้ฟังทักต่อเป็นช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณอนุภาพวรรณวิโกบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่ประจำการแล้วนะคะคุณนฤมลชูมนสักวันต้องเป็นวันของเราโอ้แน่นอนมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16สวัสดีค่ะคุณสำราญจิ๋วรักษาทักทายต่อนะคะคุณเพชรรัตน์สุริยาคุณสำเร็จทุมมีเกตนะคะดิฉันพยายามจะอ่านทุกชื่อคือเห็นนะคะเห็นจริงๆนะคะ
แต่บางครั้งด้วยเวลาที่จำกัดนะนะจึงชวนไปอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องมื้อนี้ทำอะไรกินดีนะสิ้นเดือนนะขนมจีนดีกว่าขนมจีนน้ำปลาต้มอันไม่ใช่ขนมจีนใส่น้ำปลาไม่ใช่พี่น้องนะคะขนมจีนน้ำปลาต้มเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นชาวระยองเป็นน้ำซุปใสๆรสชาติเค็มกลมกล่อมมีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็หัวน้ำปลาแท้ทำง่ายเร็วมากไม่ต้องโขกเครื่องแกงให้ยุ่งยากวุ่นวายชนิดที่แม่ฝาชีตื่นไม่ต้องนะคะเอาอย่างนี้ตั้งน้ำในหม้อรอจนเดือดจัดจากนั้นมาเลยสมุนไพรมาแล้วจ้าสมุนไพรแปลว่าลูกน้องของป่าไงก็ใส่ไปเลยขาทุบตะไคร้ทุบหอมบุบแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยประเดประดังใส่ลงไปจนกระทั่งหอมหึงเฮ้ยไม่ใช่หอมฉุยคุณผู้ฟังพอน้ำมันเดือดพุ่งบึกบึกบึกบึกบึกบึกใส่ปลาเลยค่ะปลาสดนี่แหละปลาทูปลาอินทรีปลากระพงปลาแดงแล้วแต่จะใส่ทั้งตัวก็เอาเลยต้องตัวเล็กหน่อยนะแต่จะหั่นเป็นบ้องบ้องแล้วใส่ลงไปต้มก็ได้แต่เมื่อใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยนะคะอย่ามือสนอย่าเอาทัพพีลงไปคนหรือไปวนในภาษาปากใต้เป็นเด็ดขาดเลยก็ห้ามคนจนกว่าปลาจะสุกเพื่อกันกลิ่นคราวเนี่ยนะคะรอเดือดอีกทีหนึ่งปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ชิมรสให้ความเค็มกลมกล่อมและหอมน้ำปลาตัวดิฉันเนี่ยนะคะไม่ถนัดใส่น้ำตาลทรายคืออาหารทุกชนิดเนี่ยดิฉันเลี่ยงน้ำตาลทรายได้ดิฉันเลี่ยงเลยนะคะแต่ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าอยากจะตักวิตลงไปก็เอาแค่ปลายช้อนชาหวานมากๆได้ตัดขานะหวานนี่ลงตีนขึ้นตาไปตับอุ้ยคุณผู้ฟังน่ากลัวเนาะแล้วระหว่างที่ดิฉันขี้โมนี่ก็ระวังน้ำแกงรอน้ำแกงเดือดอีกครั้งนึงหยิบเขียงมาวางเลยซอยกระชายพริกขี้หนูซอยลงไปผักชีฝรั่งซอยลงไปหอมแดงซอยลงไปอีกนิดนึงนะแค่นี้แหละคุณผู้ฟังหันซ้ายหันขวานิดนึงตอนที่น้ำแกงใสๆในหม้อเนี่ยเดือดดีแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการต่อไปคือการตักเสิร์ฟตักน้ำซุปแล้วก็เนื้อปลาราดลงไปบนเส้นขนมจีนยิ่งถ้าได้แป้งสดนี่แม่มันปึ้งขนาดเนาะแล้วก็บีบมะนาวลงไปไอ้ย่าทานได้ยังเราต้องทำน้ำปรุงนะถ้วยน้อยๆที่เด็ดมากๆนะสักถ้วยนึงเผื่อเติมมีกระชายซอยมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงหั่นผักชีฝรั่งใส่ลงหม้อแต่ตรงนี้เราซอยเข้าไปอีกแล้วก็มีน้ำปลาใส่ลงไปในถ้วยนะถ้วยน้อยๆบรรจงนะเอาไว้ตักเพิ่มพระเจ้าประคุณเอ้ยแม่เจ้าประคุณด้วยอร่อยขึ้นสวรรค์เลยอะ น้ำแกงใสนะแต่มันได้อรรถรสของการรับทานนะเออมีขนมจีนน่าราดอุ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยอร่อยนะเพลงนี้เขาบอกว่าอยากตามไปบ้านแม่ยี่สายขายหอยน้าแดงเนี่ยขายข้าวต้มมัดเสื้อผ้าแพรแบกระดินกินมีสารพัดแก้มแดงอุ้มแตงเต็มมือนั่นดูของกินไม่พอยังดูแก้มสาวด้วยนะคะบทเพลงนี้คุณเสรีขับร้องนะคะชื่อว่าอยากตามไปบ้านอยากตามไหมฟังดูก่อนแล้วค่อยคิดช่วงนี้พักสักครู่เพื่อฟังเพลงค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2นั่นคือช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อก็เตือนเลยพี่น้องเตือนเลยเออพี่ป้านะอาพอเท่าไม่เท่าพอใหญ่ไม่ใหญ่นะคะโอ้โหห้ามผลิตไอ้ผลิตนี่คงจะยากอยู่ห้ามเผยแพร่อันนี้ก็คงจะยากอยู่ไอ้แชร์ต่อนี่ถนัดค่ะแชร์ต่อนะคะแล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารโดยเฉพาะลามกเด็กทั้งที่ทำเพื่อการแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการล้วงการแอบเป็นการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวทั้งเจตนาก็ดีทั้งรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเข้าข่ายความผิดหลายมาตราโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดครอบครองด้วยนะเอ้ยอย่าคุณผู้ฟังอันนั้นเนี่ยนะคะคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าส่งต่ออุ้ยเขาส่งมาเราส่งต่ออันแน่นะแบ่งปันเออแบบนี้นะคะจำคุก3ปีถึง10ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่แชร์ไม่ส่งต่อสื่อลามกอนาจารทุกประเภทแม้เราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกแต่โทษจำคุกเนี่ยทั้งจำทั้งปรับนะเสียได้ตังค์พี่น้องนะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำปักได้แปลว่าไม่ควรทำนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคราวนี้มาอีกตัวหนึ่งเลยเขาเตือนกันให้จงหนักตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยมีญาติก็ไปประมาณสายหมู่ไปถึงได้ก็โอ้โหเอาหน้าผากจิ้มเข้าไปให้เขากระแทกด้วยทองเนี่ยทองคำเปลวเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องให้สายหมู่กระแทกอ่ะนิ้วจิ้มลงไปนี่ตรงหน้าผากแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ให้ทองเขาบอกว่าเนี่ยนะทองเนี่ยมันจะหายลึกเข้าไปในสมองชั้นนู่นชั้นนี้ชั้นนั้นจริงๆคุณผู้ฟังเอาทองเนี่ยนะคะแผ่นทองคำเปลวเนี่ยมาขยี้ในมือเนี่ยนะคะถ้าเป็นทองคำเปลว 99.99 เขาก็หายเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้มันไม่ได้จบตรงนั้นตอนนี้นะคะมันเป็นฟอยล์สีทองทำมาผลิตมาคล้ายกับทองคำเปลวโฆษณาก็เกินจริงว่าเน็ตเลยบอกกินเข้าไปแล้วมันจะเด้งทุกอวัยวะทุกสัดส่วนอะไรเด้งก็ไม่รู้แต่แน่ๆนี่ให้ระวังให้จงหนักเลยถ้าเด้งเจอมะเร็งนี่เอ้ยยะโอ้โหน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพวกทองฟู้ดเกรดเนี่ยนำมาแปะมาโปะบนอาหารขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มเขาทำเพื่อทำให้เกิดความสวยงามทำเพื่อให้ราคาขายเพิ่มขึ้นคราวนี้มันไม่ได้ขายธรรมดาขายความเข้าใจผิดค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระยะยาวมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลยืนยันตามมาตรฐานความปลอดภัยว่าผู้บริโภคเนี่ยจะแบกความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้เนี่ยนะคะแจ้งสายด่วนสคบเลย1166 1166คราวนี้หลายคนก็เถียงพวกช่างเถียงนี่ก็เก่งจริงนะเก่งกว่าสคบว่างั้นเถอะเฮ้ยกินได้โบราณเขาก็กินตำรับยาโบราณนี่เขาก็แปะทองอันนั้นเนี่ยเป็นทอง 99.99 เขาไว้แปะพวกยาประเภทยาหอมยาสมุนไพรชนิดเม็ดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเนี่ยค่ะสัมผัสกับอากาศมันก็จะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ถามว่าเอ้าแล้วทองที่บริโภคนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคือเขาผลิตตามมาตรฐานสากลแต่ถ้าดูลึกเข้าไปมันไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีรสไม่ให้ทั้งรสไม่ให้ทั้งกลิ่นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังมันก็จะไม่ย่อยสลายไม่ดูดซึมแต่จะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอุจจาระนั่นแหละคุณผู้ฟังโอ้โหเหลืองยังกระทองทาประมาณนั้นนะคะส่วนทองคำเปลวอ่ะที่เขาเต
ติดองค์พระกันเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังผสมสารตะกั่วทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยแท้ที่สำคัญซวยหนักเลยเจอทองเขียวทองเขียวคืออะไรทองเขียวก็คือทองคำเปลวนี่แหละแต่เป็นทองคำเปลววิทยาศาสตร์เป็นทองที่หลอมมีโลหะผสมราคาถูกอันนี้อันตรายหนักเลยพอๆกับฟอยล์สีทองที่แอบอ้างว่าเป็นทองคำเปลวมาตรฐาน 99.99% เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาจะทำอะไรนี่ต้องใช้ความคิดเยอะๆคือต้องมีสมองไว้กันกรองอ่ะอย่าเอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะทุกคนมีมือถือทุกคนก็เสิร์ชหาข้อมูลได้แต่ต้องให้เอ๊ะก่อนถูกไหมต้องเอ๊ะก่อนประมาณนั้นคราวนี้อีกเอ๊ะหนึ่งคุณผู้ฟังโอ้โหคนเฒ่าเลยอยู่บ้านสองคนตายายก็มีอยู่คนเดียวก็มีให้ระวังเลยค่ะรถเล่ขายสินค้าไม่ได้คุณภาพราคานี่สูงลิ่วเมื่อก่อนคุณผู้ฟังจำได้ไหมพวกรถเล่เนี่ยเขาจะมีคุก็คือกะละมังถังอ่ะสีดำๆอ่ะแล้วก็ตะเวนไปแลกหมาไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ทำแล้วเหตุนี้เนี่ยนะคะเกิดในจังหวัดภาคอีสานใต้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็อยู่บ้านตามลำพังกลุ่มรถเล่ก็เข้ามาหว่านล้อมให้ซื้อหมอนไม่ใช่หมอนธรรมดาแต่เป็นหมอนนวดไฟฟ้าตายายก็พยายามปฏิเสธแต่เมื่อถูกกดดันเมื่อถูกพูดหว่านล้อมบอกเอ้ายายตาจนนี่ยายตาก็ฮึดเอาอย่างนี้ละกันให้ผ่อนเดือนละ11,000เอ้ยไม่ใช่11,000 11,000นะ 1,100 บาทเอา4เดือนไปเลยผู้สูงอายุก็เห็นเอ้ยแล้วก็ถูกดีซื้อก็ได้วะประมาณนี้นะคะก็ตัดสินใจซื้อหวังที่จะช่วยไอ้เจ้ารถเร่เนี่ยคุณผู้ฟังแต่มันคือมิจฉาชีพราคา 1,100 เนี่ยนะคะต้องจ่ายรวมหมอนไฟฟ้าเนี่ย 4,400 ไม่หมดมันบอกว่าในเมื่อผ่อนขอมีค่าธรรมเนียมอีก150อ้าวผู้สูงอายุก็เซ็นทำสงกันสัญญาเรียบร้อยลูกหลานกลับบ้านตอนเย็นเทพหงายก็เลยโทรไปถามไอ้เจ้าทีมขายมิจฉาชีพนี่แหละมิจฉาชีพนี่มันจะทำอะไรล่ะมันก็ขู่สิถ้าจะคืนสินค้าต้องไปเสียค่าปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทอั้นเมื่อกี้นี่ 4,400 บวก 1,500 บวก150นี่บวกเข้าไปอีก 2,000ไอ้ยาพร้อมกันนั้นมันท้าเลยค่ะบอกว่านี่มันมีพวกเป็นพี่ตำรวจไปคุยกันโรงพักไหมอันประมาณนั้นถ้าเจอแบบนี้นะพี่น้องนะอย่าได้คิดกลัวเป็นเด็ดขาดไปโรงพักแจ้งความเลยข้อหานะคะตั้งไปเลยเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกับแจ้งสคบถึงกลโกงเหล่านี้ให้สคบช่วยตรวจสอบด้วยนะคะโอ้ยพูดถึงคนเฒ่าพาคนเฒ่าเที่ยวดีกว่าพยุงกันเที่ยวหน้าฝนนี่แหละชวนเที่ยวเมืองอ่างทองเมืองพระใหญ่ที่โดดเด่นด้วยวัดวาอารามที่อลังการและชุมชนโบราณที่มีเสน่ห์สายบุญสายโมไปนี่เลยค่ะอำเภอวิเศษชัยชาญแลนด์มาร์คที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงที่เชื่อกันว่าหากใช้มือนะสัมผัสกับปลายนิ้วของหลวงพ่อเนี่ยจะเจริญนะคะอีกวัดหนึ่งอำเภอโพทองนะคะวัดขุนอินทรประมูลเป็นวัดโบราณมาแต่สมัยสุโขทัยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวขจีเงียบสงบหมดไปแล้ว2วัดอีกวัดหนึ่งวัดสังกระต่ายอยู่อำเภอเมืองนะคะอันซีนโบสถ์เก่าแก่โบราณกว่า400ปีที่โอบล้อมด้วยรากต้นไทรขนาดใหญ่4ต้นยังอัศจรรย์จริงๆคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเป็นวัดสวยศิลปะล้านนาที่มาอยู่ในภาคกลางต้องไปเยี่ยมชมที่วัดแสงธรรมโพธิญาณส่วนจุดชุมชนโบราณต้องไปเช็คอินยอดฮิตเลยแฟนคลับที่ฉันอยู่เยอะมากที่นี่ยกมือหน่อยตลาดศาลเจ้าโรงทองนะคะตลาดไม้เก่าแก่อ
อายุกว่า100ปีแหล่งรวมของชอบของพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าทั้งหลายขนมไทยโบราณเกสรลำเจียขนมลูกเต๋าขนมไข่ปลาทำสดใหม่จากเต๋าคุณผู้ฟังเอ้ยสายรับทานนี่นะอ่างทองนี่เขาขึ้นชื่อเมนูปลาปลาแม่น้ำนี่แหละสดรสชาติจัดจ้านกุ้งเผาและอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมพี่น้องที่ฉันเชียร์ขนาดนี้ไปเที่ยวเถอะนะคอยนางที่อ่างทอง

0: ลงเพราะค่ะคนเปิดเพราะกว่า
1: อุ๊ยตายแล้วทักทายพี่น้องก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น้องงอนมีงอนนะคะพี่น้องที่นี่งอนเก่งนะคะสวัสดีสำหรับการทักทายมาทางLTM FM 95เช้านี้และเป็นคนแรกนะคะนั่นคือคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลตามต่อด้วยคุณวันนีตามมาอีกคุณประสิทธิ์ชนะรบอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรการิเทพคุณสุไก่ทอดไม่ต้องบรรยายแล้วว่าอยู่ตรงไหนคนดังทั้งจังหวัดตราดไม่มีใครดังเท่าเขาแล้วเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็จันแรมคุณจันแรมโล่งอากาศนะคะแล้วก็คุณออยคุณเมตตาเทพชูคุณสมชาวชำนาญราชคนนี้สุราษฎร์ธานีนี่นะสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลคุณปริชัดปัญญาคุณกัชมนแก้วเรืองคุณอาโลคุณอาคมสมมอคุณโจใจดีจากจังหวัดคุณโจใจดีเหรอคุณโจใจดีดิฉันจำได้นะว่าอยู่ตลาดรถไฟสงขลาไหมนะคิดว่าไม่ผิดอะค่ะคิดว่ายังไงไม่ผิดเอ้าคุณนิ่มนะคะคุณนิ่มรายงานมาว่าที่8ริ้วฝนตกช่วงนี้พี่แหม่มไม่ได้ไป8ริ้วนะหยุดไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวถูกหวยอีกว่าไปคุณมาลัยคนนนนะคะแล้วก็คุณอิสลานุวัฒน์เมืองนันตามต่อด้วยคุณจินจินคุณโคมสันโดษคุณอานิชคงประพันธ์แล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงนะคะทักทายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมานี่คุณผู้ฟังใจร่มๆนะนี่มันพุ่งคุณผู้ฟังพุ่งกันแบบว่ารวยไม่ไหวแล้วฟิประมาณนี้คุณผู้ฟังนี่พุ่งนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห่วงเลยว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ยพุ่งสะสมที่ 16.44 ล้านล้านบาทคิดเป็น 86.7% ของ GDP ทั้งนี้มีผลจากพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการตามอินฟลูเอนเซอร์สร้างปัญหาหนี้สินให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มจะทำงานพอมีเงินก็ใช้บัตรเครดิตและที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือวิชัวแบงก์ที่เป็นธนาคารไร้สาขาซึ่งทำให้เนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่เข้าถึงสินเชื่อที่มากับความพร้อมที่จะเสี่ยงคล้ายกับจีนที่มีการกู้ยืมออนไลน์ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็มีธนาคารดิจิตอลปล่อยกู้ง่ายแต่โอกาสจะคืนดอกและต้นยากถึงยากที่สุดรวยไม่ไหวลูกฟี่ต่อคุณผู้ฟังเครดิตบูโรบริษัทเครดิตข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเปิด NPL สถานการณ์หนี้เสียในส่วนของสินเชื่อบ้านและรถยนต์มีหนี้เสียรวมกันทะลุ 5.1 แสนล้านบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของยอดหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่1.22 ล้านล้านบาทคุณผู้ฟังมันสูงมากเลยสินเชื่อที่เยอะๆเนี่ยนะคะคือสินเชื่อรถยนต์หนี้เสียมีอยู่ถึง 2.7 แสนล้านบาทรถยนต์นะตามต่อมาด้วยหนี้บ้านนี่แหละยอดหนี้สูงสุด 2.4 แสนล้านบาทตามต่อมานะคุณผู้ฟังนะเมื่อมันมีหนี้เสียเยอะสถาบันการเงินก็เลยเข้มงวดและปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อที่เป็นบัญชีใหม่ๆสูงสุดท่ามกลางการซื้อที่เปราะบางรวมทั้งคนไทยเนี่ยนะคะมีรายได้ไม่ทันกับค่าครองชีพสะท้อนให้เห็นภาวะที่หนักหน่วงของครัวเรือนไทยมองเวลาคุณผู้ฟังโอ้ยคุณผู้ฟังบอกว่าพี่แหม่มมีเพลงหน้าฮักอยู่ก่อที่เหมาะกับวัยรุ่นยามเกษียณอั้นมีค่ะเพลงนี้เนี่ยนะคะเฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยต้องฟังนะเขาบอกว่าบาดเจ็บที่หัวบาดเจ็บที่ตองมันเจ็บที่น้องมาห้องว่าลุงเข้าใจก่อเพลงนี้ชื่อว่าห้องไอ้ได้ก่อเชิญรับฟังค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โอ้โหคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้นี้ก็รายงานกันไปในเรื่องของเศรษฐกิจให้ระวังให้ดีต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพพี่น้องคะพี่น้องก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังให้ดีถามมาเรื่องผมตัดทรงนี้ที่ไหนอุ้ยตัดแถวนี้แหละง่ายนิดเดียวเอาขันน้ำอ่ะครอบขันในห้องน้ำนะห้องน้ำวัดยิ่งดีครอบแล้วก็ตัดตามนั่นแหละคุณผู้ฟังได้มาเป็นทรงนี้นี่คุณผู้ฟังสิงคโปร์โควิดพุ่งหมื่นกว่ารายจากที่เป็นหลักพันในสัปดาห์ก่อนแต่เป็นหลักพันปลายๆนะคะคาดว่าภูมิคุ้มกันของประชากรเนี่ยลดลงสายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์โควิด NB 1.8.1 มันไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิมแต่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอจะยังรับมือได้ถ้าสิงคโปร์รับปากแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็นสารขันยากพี่น้องในไทยก็พบโควิดเหมือนกันนะคะเป็นสายพันธุ์นี้แหละสายพันธุ์เดียวกันโดยเป็นสายพันธุ์หลักที่แตกมาจากสายพันธุ์ JN.1 อ่ะคิดง่ายๆนะคะแต่ไม่พบหลักฐานว่าอะไรทำให้โรคนี้ไม่ได้รุนแรงไปกว่าเก่าล่าสุดก็พบป่วยสะสมนะคะประมาณ 3,642 คนเสียชีวิต1ศพมาต่อที่เชื้ออีโบลามั่งดูเหมือนชื่อไม่เพราะนะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษอีโบลาไม่ใช่อีอย่างอื่นคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ติดเชื้ออีโบลาในคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นกว่า 1,077 คนเสียชีวิตอย่างน้อย254คนในจำนวนนี้รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังความรักเหมือนยาขมจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สวัสดียามหกโมงเช้านิดๆนะคะเป็นช่วงที่สองของรายการและท่านผู้ฟังยังคงอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องที่เคารพนะคะฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกอยู่กับที่นี่แหละ LTM FM 95นะคะกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครนี่เลยยิงขึ้นดาวเทียมเป็นแม่ข่ายจากนั้นปูพรมลงเท่านั้นยังไม่พอนะคะฟังได้ทั่วโลกด้วยนะคะกับรายการข่าวจริงข่าวตรงโดยแม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านผู้ฟังรับฟังได้ทางวิทยุแล้วก็รับชมนะคะได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเมื่อเบรกชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศคุณผู้ฟังก็ท้วงมาว่าวันนี้หัวดิฉันทำไมกุดขนาดนี้อ๋อคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยวิ่งดิฉันไปวิ่งคุณผู้ฟังวิ่งนี่แหละไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรที่ไหนคราวนี้วิ่งหลายวันเข้าสิอุ้ยวิ่งด้วยความมันแล้วอากาศเนี่ยนะคะถึงฝนจะตกแต่มันอ้าวนะคะมันอ้าวเหงื่อก็ออกสิพอเหงื่อออกเกิดอะไรขึ้นน่ะผดค่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นผดที่หัวเด็กใช่ไหมเวลาหน้าร้อนแต่ดิฉันเนี่ยเป็นผดขึ้นหัวคนแก่คุณผู้ฟังเอ้ยมันคันแล้วมันเกาบ่ได้ดอกมันจะถลอกปอกเปิกไปกว่าเก่าเพราะว่าหนังคนแก่เนี่ยนะคะมันบางไงเฮ้ยทำยังไงล่ะก็ทายาก็แล้วไปหาหมอก็แล้วเพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะอู้รายงานสุขภาพให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทราบก่อนว่าสุขภาพของดิฉันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าตรวจมวลร่างกายนะตัวทั้งตัวเลยคือรู้ฟังขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วก็จับมันจะมีไฟฟ้าวิ่งปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดตั้งแต่เท้าขึ้นมามือขึ้นไปหัวลงมาท้องแล้วก็รายงานผลออกมาใช่ไหมปรากฏว่าดิฉันเนี่ยมีอายุเท่ากับคนอายุต้องคนแหละไม่ใช่หมา เท่ากับมนุษย์อายุนะ47ปีดิฉันก็ปลื้มปริ่มมากเลยระหว่างนั้นดิฉันก็ปรึกษาคุณหมอเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยไททอยก็ขึ้นข้างหูก็ขึ้นหมอบอกเอายาไปทาดิฉันก็เอากลับมาทาคุณผู้ฟังมันไม่หายเพราะว่าดิฉันไม่ได้หยุดวิ่งเลยเพราะดิฉันวิ่งเสร็จใช่ไหมคะวิ่งเนี่ยประมาณวันหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าดิฉันก็อยู่ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะก็คือไปยืดเหยียดก่อนยืดเหยียดเสร็จโดท่านุ้นท่านี้เสร็จนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็ไปต่อด้วยการวิ่งมั่งเดินมั่งแต่ยังไม่ถึงคานเพราะว่ายังมีแรงอยู่ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่ยิมโดยการเวทเพราะคาร์ดิโอด้วยการวิ่งแล้วใช่ไหมคะก็ไปเวทต่อโดยไม่ได้อาบน้ำเข้ายิมไปก็เอาเลยอุ้ยมันเลยคุณผู้ฟังซัดเข้าไปอีก 2-3 ชั่วโมงโม้กับเพื่อนด้วย ประมาณนั้นแล้วถึงจะอาบน้ำใช่ไหมคะมันก็หมักหมมสิมันก็หลายวันสิสุดท้ายท้ายที่สุดละทายาก็ไม่หายหาหมอแล้วก็ไม่หายเภสัชก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องเชื่อคุณหมอหรอกคุณหมอไม่แม่นเท่าบอกทำยังไงหายพี่ไปตัดผมเลย หัวพี่อ่ะมันสุดๆแล้วพี่ ก็เลยได้ผมตรงนี้มานะคะก็รายงานให้ท่านทั้งหลายทราบตามนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้มีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนึงดิฉันก็บรรยายด้วยบูมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยใช่ไหมบรรยายไปเรื่องค่าเงินดอลลาร์เงินเยนนู่นนี่นั่นเงินหยวนว่าไปแล้วก็มีโทรศัพท์มาเป็นน้าของดิฉันเองน้าเล็กวันชนีช่วยชูโดยมีนรินเป็นผู้กำกับไว้นั่นคือแบมลงมาจากเวทีก่อนแน่นะลงมาจากบูมก่อนน้าเนี่ยส่งสก้าสกานี่คือทุเรียนสาลิกานะคะเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยซึ่งมีต้นกำเนิดแล้วก็ปลูกมากที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลายคนงง GI ไงคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการมีคำขวัญ นะคะในท้องถิ่นว่ามาพังงาแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกาเหมือนมาไม่ถึงพังห่านี่นะลักษณะนะโอ้โหคุณผู้ฟัง มันเป็นผลค่อนข้างที่จะกลมลูกใหญ่กว่าแอปเปิ้ลเออสามารถตั้งบนพื้นได้โดยไม่ล้มอ่ะไส้นี่เป็นสีสนิมบริเวณแกนกลางของผลเนี่ยนะคะคือไส้ทุเรียนเนี่ยจะมีออกสีน้ำตาลแดงคล้ายๆสนิมเนี่ยทุกผลเลยนี่คือของแท้แล้วก็เปลือกบางแกะง่ายน้ำสั้นมเมล็ดรีบเนื้อหนาคุณดูฟังเอ้ยเนื้อสีทองเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยสัมผัสนุ่มครีมมี่คล้ายๆกับรับทานไอศครีมที่หวานมันกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่ฉุนเลยนะคะปีนึงมีครั้งเดียวก็เนี่ยช่วงนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงมิถุนาของทุกปีผลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งถึงสองกิโลต่อลูกราคาขายเหรอเขาขายกันเป็นกล่องแล้วแต่ขนาดผลแล้วก็การจัดการของแต่ละสวนหลักพันน่ะนั่นเลยค่ะนลินค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วนาเล็กเขาก็เล่ามาให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าประมาณว่านาลินเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังขึ้นไปซ่อมหลังคาดิฉันก็สงสัยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นคือการมีนารินคือการมีทุกอย่างของชีวิตประเภทภรรยาสั่งนารินทำตามในทุกประการแล้วที่สำคัญนะคะนาเล็กนี่เขาก็ไปทำบุญด้วยคุณผู้ฟังวัดบางทงวัดบางธงนะคะธงเนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะเป็นวัดใหญ่นะแล้วก็มีงานทำบุญใหญ่นาเล็กเขาก็ไปทำบุญที่วัดบางธงวัดบางธงเนี่ยนะคะคือวัดมหาธาตุวชิรมงคลคุณผู้ฟังชื่อเดิมนี่ชื่อวัดบางธงโอ้โหก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483อยู่ที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกพี่น้องถ้าได้ไปนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังสวยเหลือเกินวัดนี้เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานนามวิสุงคามเสมาสีมานะคะแล้วก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองต้องไปสักการะสักครั้งในชีวิตคุณผู้ฟังแล้วก็โดยรอบของวัดนะมีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนี่ยเรียงรายอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็มีการเขียนภาพพุทธประวัติด้วยคุณผู้ฟังคะงดงามเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปชมประมาณนี้มองเวลาแล้วพักสักครู่นะคะพักสักครู่ดิฉันขอเวลาไปรับทานซากาสาลิกาแป๊บหนึ่งจ้ะ
0: นะโมโพธิสัตโตอาคันติมยะ

วายเพลงเพราะนะคะจัดไปสองเพลงเลยนะคะมอบแด่พี่น้องที่รักทุกคนโดยเฉพาะนาเล็กบอกมาด้วยว่ารู้ไหมจะกินปูนรินจะกินปลานรินลงเลนะจะกินหอยนรินไปขุดนะหลังคาบ้านรั่วช่วงนี้ฝนตกกระบี่หนักนรินค่ะปีนขึ้นไปทำหลังคากันฝนใช่เลยนรินเป็นทุกอย่างของนาเล็กส่วนนาเล็กเป็นคนชี้นิ้วบอกนรินนี่คุณผู้ฟังมีฝาชีต้องหาให้ได้แบบนี้นะจ๊ะเอาทักทายพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนาทาวนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณอุไรจริตงามคุณหมูคุณเกณิกาพาแซบบอกอยากตัดทรงผมพี่แหม่มอดโตก็บอกแล้วไงว่าเอาขันน้ำของวัดนะที่อื่นไม่แม่นเอาขันน้ำครอบหัวแล้วตัดมืดจุ๊บจบ คุณรุ่งที่วาก็นินทามานะคะบอกว่ามั่นมากนะพี่มั่นหน้ามากนะมั่นหัวด้วยค่ะ อยากตัดบ้างจากคนชื่อแม่เหมือนกันนะจ๊ะว่าอย่างนั้นนะคะคุณรุ่งทิวาจ๋าตัดเลยนะคะคุณสมทรงจิตประสานบอกแป้ตอนนี้ฝนตกเมื่อกี้ชอบเพลงที่พี่แม่เปิดมากเลยอ่ะเดี๋ยวหามาให้อีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกคิดถึงพี่แม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณรัชนีกรรุจิวรวงศ์สวัสดีค่ะพี่แม่พี่แม่มกล้าอ่านข่าวการเมืองไหมไม่กล้ากลัวมันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่าเอาข่าวต่างประเทศก่อนดีกว่าเขาจะได้ไม่มาทำอะไรดิฉันนะเรามาเริ่มกันนะคะจากหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยมติชนมาแล้วนะคะมติชนบอกว่าลืออันนี้ลือนะลือสหรัฐอิหร่านใกล้หยุดยิงรอลุ้นทำถกปมยูเรเนียมก็ลือกันสนั่นโลกเลยค่ะพอลือทีนึงทำไมหุ้นก็พวดลงแล้วจากนั้นก็ดีดขึ้นคุณผู้ฟังภายในเวลา2วันโอ้โหฟันกำไรกันไปเละเทะมาต่ออ้าวลืมอ่านมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศต่อที่ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะอันนี้ข่าวนี้เนี่ยนะคะจำเป็นต้องอ่านคุณผู้ฟังสหรัฐอิหร่านจ่อเจรจาหยุดยิง60วันผ่อนการคว่ำบาตรยุติปิดล้อมในทะเลแลกเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือถึงแม้จะปิดเนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ได้ดีทันทีทันควันมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปีพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นเก็บกระตังในกระเป๋าไว้เยอะๆนะจ๊ะมาที่ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศบอกว่าสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจ่อเปิดฮอร์มุซคือแย่ด้วยกันทั้งคู่แหละอาการหนักสาหัสสากันว่าอย่างนั้นนะคะน้ำมันแพงค่าเงินก็สุดไม่ได้สุดเฉพาะชาติที่เขารบกันแต่มันสุดไปทั่วโลกเลยแบงค์ชาติศรีลังกาสุดอั้นนะคะขึ้นดอกเบี้ยพวดเดียวเลย 1% หลังจากวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากสงครามอิหร่านเนี่ยนะคะกดดันค่าเงินแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และเริ่มคุกคามเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีสู่ระดับ 8.75% ไม่เพียงเท่านั้นเซอร์ไพรส์ดอกเบี้ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.5% ขณะที่ธนาคารขอโทษค่ะขณะที่ธนาคารกลางอินเดียกำลังพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับธนาคารกลางฟิลิปปินส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่นอกวาระการประชุมตามกันไปคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาดอกเบี้ยขึ้นอะไรลงล่ะทองคำไงเนี่ยข่าวเนี้ยจะมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะทองคำก็ดีดขึ้นเมื่อข่าวยุติเนี่ยสงครามคือการหยุดยิงแค่60วันคือ2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
บีบให้ต้องรักษาเสถียรภาพค่าเงินมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะคะพุ่งสูงกดดันดุลบัญชีต่างประเทศทั้งนี้เนี่ยนะคะเอเชียเรานี่แหละคุณผู้ฟังเผชิญกับแรงกระแทกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงมากกว่า 40% นับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เห็นชัดเลยนะคะที่เห็นชัดๆเลยเงินรูเปียคุณผู้ฟังอยากคิดอะไรนะคะดิฉันก็จะตามอ่านตามเนี้ยเงินรูเปียเป็นค่าเงินของอินโดนีเซียนะคะก็สุดเงินรูปีของอินตระเดียบแดนพลตะก็สุดเงินเปโซของฟิลิปปินส์ก็อ่อนค่าอย่างหนักปรับลด 4.5 ถึง 6.5% นับจากสงครามขณะที่เงินรูปีอีกรูนึงแล้วศรีลังกาก็อ่อนค่า 4% มีทั้งรูเปียรูปีคุณผู้ฟังมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนี่คุณผู้ฟังเฮ้ยหัวใจจะวายเป็นข่าวนะอยู่ๆมันก็เงียบใช่ไหมข่าวเนี่ยนะคะพอมันมีข่าวขึ้นมาคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะแรงสังเกตเลยนะที่ฉันทำข่าวมาด้วยประสบการณ์ชีวิตนะเวลามีข่าวใช่ไหมมันก็มีพอไม่มีมันเงียบเมื่อไหร่เงียบเกิน3วันเมื่อนั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยข่าวดังๆข่าวใหญ่ๆจะมาในบัดดลและแล้วข่าวนี้ก็มาพออ่ะค่ะมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องต้องข่าวสดแท้พออมองขับขอโทษชนดับนั่นนะคะลั่นพร้อมส่งเสียลูกชายไรเดอร์พบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหานะคะโอ้โหไหว้สวยเลยเป็นการไหว้ขอโทษคุณผู้ฟังนะจากนายจรุงก็เหมาะเออคนนี้ต้องไปดูประวัติโอ้โหเส้นทางนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอึ้งนะไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อ่านอีกฉบับหนึ่งมีมาด้วยต้องอ่านไทยรัฐนี่บอกเดอดต่อยคาวัดอีย่าคุณผู้ฟังแล้วโอ้โหช่างภาพไทยรัฐเก่งมากเลยอ่ะได้ตอนที่กำลังแบบหงายท้องตีลังการ่วงโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวหงายปางยางอ่ะเออประมาณนั้นคุณผู้ฟังอันไหนนะกรณีของนายจันลงเหมาะซึ่งก็เป็นผอ.นะสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษปปช.ปปช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะขับรถพุ่งชนไรเดอร์นายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีชนแล้วลากจนแขนขาดจากนั้นเสียชีวิตคาถนนต่างระดับตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายจรงเนี่ยนะคะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก็สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแถมในรถนะคะยังพกพาเหล้านะอีก1แบนจากนั้นก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปโดนแจ้ง3ข้อหา1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นอืดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 3.

ับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมคุณผู้ฟังผอ.ปปช.ก็บอกแล้วไงว่าประวัติคุณผู้ฟังไปดูประวัติการทำงานนะรับแค่หนึ่งข้อหาภาคเศษสองข้อหาคุณผู้ฟังแต่ที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ฟังเชื่อมาผอ.ก็ปฏิเสธอะภาคเศษก็แปลว่าปฏิเสธกึ่งกึ่งอะกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งจะรับกึ่งกึ่งจะปฏิเสธอะประมาณนั้นเขาเรียกว่าภาคเศษนะคะเป็นภาษากฎหมายเขาก็บอกว่าไม่ได้หนีแล้วก็จะไปงานศพนี่เห็นนะเห็นช่องทางกฎหมายที่เขาจะเลี่ยงแล้วมะที่จะไม่ติดคุกติดตารางอ่ะแล้วก็จะไปรับลูกของไรเดอร์เนี่ยมาดูแลนะแล้วก็นี่ไม่มีเลยการจะสมอ้างขับแทนไม่มีแต่ มันมีภาพจากคลิปที่ถ่ายกันแบบทั้งมุมสูงมุมเตี้ยมุมขนานโอ้สารพัดมุมย้อนแย้งกับคำให้การรับสารภาพเอ้ยย้อนแย้งกับคำให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แห่กันมาเป็นบิ๊กตำรวจทั้งนั้นพี่น้องอย่างยิ่งเมื่อวานค่ำนะไปงานศพถูกชกปากเลือดไหลเลยพี่น้องแล้วก็หงายท้องปังยังอ่ะด้านทนายที่เขามาด้วยกันเขาบอกว่าหมัดของเพื่อนไรเดอร์คนนี้มีราคาอันคุณรู้ฟังโอ้โหลีลาลวดลายร้ายกาจยิ่งต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าลวดลายลีลาทางกฎหมายร้ายกาจยิ่งเห็นไหมเห็นไหมขณะที่ชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปหลังจากเหตุการณ์ชื่อว่านายธำรงพรมเศษอ่ะผอ.ปปช.คนนี้ก็อ้างว่าเป็นญาตินะก็จากนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ดูตำรวจเขาจะทำยังไงในการดำเนินคดีอุตะตกใจหมดเลยข่าวมาบอกว่าผอ.คนนี้ได้รับการโยกย้ายเมื่อวันที่29พฤษภาก็คือเมื่อวานนี้ให้นายจรงเกาะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเสมอมะไม่ใช่เป็นสำนักใหม่ชื่อว่าสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเหนือกว่าคือใหญ่กว่าแล้วใหญ่กว่าในแง่ของการดูแลนะคือสำนักใหญ่กว่าเงินมากกว่าเป็นหมื่นอันโอ้โหโดยให้มีผลทันทีท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์นะยังหนักเลยในหมู่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานนั่นแหละเนื่องจากเป็นสำนักที่ต้องดูแลคดีที่สำคัญและนายจรงเนี่ยนะคะกำลังถูกจ่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันไปไอ้ยะปปช.นี่ปึ๊ดสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆพี่น้องนะก็เลยเกิดคำถามไงคำถามกับปปช.ซึ่งเป็นองค์กรปราบทุจริตปปช.นี่ชื่อเต็มว่าอะไรเดี๋ยวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้มันไม่ได้ทุจริตพี่น้องแต่มันคือนะแล้วถ้าคนในองค์กรน่ะทำกระทำการเยี่ยงนี้เนี่ยแล้วอวยกันขนาดนี้นี่นะพี่น้องนะไอ้ยะไอ้ยะโอ้โหเพลงอะไรถึงจะดีเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกพี่น้องดิฉันก็เป็นคนโง่งมนะดิฉันก็อ่านข่าวไปตามนี้แหละเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้โหเพลงดีเลยพี่น้องมาแล้วนะคะจัดไป1เพลง

ต่อด้วยรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะ Japan Times ของญี่ปุ่นรายงานว่าบอร์ดสันติภาพกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พ่อใหญ่ทรัมป์ค่ะไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินทุนฟื้นฟูเขตฉนวนกาซาหลังข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีประเทศสมาชิกแม้แต่ชาติเดียวจ่ายเงินสนับสนุนแม้แต่ตัวของสหรัฐเองที่อ้างว่าจะบริจาค 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่จ่ายสักแผ่นนี้เดียวรวมถึงกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ที่เคยประวรณาว่าจะบริจาคไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ก็เงียบกริบการบูรณะการประเมินเบื้องต้นสำหรับเขตฉนวนกาซาหลังจากที่ถูกทลายทำลายสิ้นในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่มีสหรัฐเนี่ยนะคะอยู่เบื้องหลังอย่างเปิดเผยต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 71,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องบูรณะต่อเนื่องยาวนานต้องใช้คำว่าต่อเนื่องและยาวนานถึง10ปีท่ามกลางความยากลำบากด้านมนุษยธรรมนั่นคือสิ่งที่สหรัฐและอิสราเอลเขาจับมือกันทำลายล้างรายงานต่อนะคะจากสปุตนิกสื่อของรัสเซียระบุเลยนะคะว่าปากีสถานเนี่ยเทดอลลาร์แล้วหันกลับมาใช้หยวนเพื่อการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแต่ระดับเกือบ 25% เป็นสัญญาณการค้าปลีกและการปลีกตัวออกจากการใช้ดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนค่ะจะเป็นศูนย์ของการเคลียร์ลิ่งแล้วก็ออกหนังสือรับรองเครดิตผ่านแพนด้าบอนด์มูลค่าก็ประมาณสัก250ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องเข้าถึงนะสภาพคล่องจากจีนโดยตรงที่เน่าแน่ๆนั่นคือดอลลาร์ค่ะแล้วก็จัดให้หยวน1เพลงเพลงนี้ชื่อว่ารักกับพี่ดีแน่นะจ๊ะ

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ดีใจแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอีอาอาตะมุตะมีปุ๊กปิ๊กกะตะลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอ๊ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังถ้าไม่มีใครเลยมองคุณเป็นศัตรูและนินทาว่าร้ายแสดงว่าคุณยังสำคัญไม่พอ จริงมะ แสดงว่าแสงยังไม่พอว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจที่นิ่งมองเห็นอะไรก็ให้กว้างสุดฟ้าและลึกลงไปให้สุขเหวขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสำเร็จดังประสงค์ทุกประการขอให้สิ่งดีงามเข้าสู่ชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมคนรักเจ้านายเอ็นดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะก็อยู่กับดิฉันวิลวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค่ะ
2: ครับผมแล้วก็มีคุณฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้ามาก็เชิญได้นะครับที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะครับรวมไปถึง LINE Official ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เข้ามานะครับทีมงาน Good Morning ASEAN อาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมรับชมด้วยนะครับหลายๆที่เนี่ยอย่างเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยตอนนี้23องศา
1: โอ้น่าอิจฉาจัง23
2: ทางเชียงใหม่เนี่ยฝนตกด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับ
1: ฮะค่ะก็มีในไลน์เยอะแยะเลยนะก็มีคุณมณีรัตน์ถึงชอบคุณพลสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุภชัยที่ดิน1689คุณธีรพันธ์คุณวิสิทธิ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะ
2: ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนตอนนี้เป็น EP ที่17แล้วนะครับ
1: เอาล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: เสียงอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาในไมค์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายนะคะ
2: เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปใหม่นะครับ
1: ติดต่อไปใหม่นะคะระหว่างรอเรามาติดได้ไหมเอ่ยอ่ะ